0: และการหอมมือสากลกัมพูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวเช่นเดียวกัน
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมิคาอินมิซูสตินนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์รัสเซียท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในระหว่างวันที่14-17มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะสืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองสายพัวพันธ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17-19มิถุนายนที่กาซานสหพันธ์รัสเซีย
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี้ท่านกิ่งแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาดเสนอให้คณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาววางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพและการโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มแม่ยิงชนเผ่าชนบทให้ได้มีอาชีพถาวรในการทำมาหากินและดำรงชีวิตปกติในเงื่อนไขใหม่ต้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมคนควายสุขยิ่งส่งเสริมให้เขาเจ้าเข้าร่วมในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซอกหาแรงรายรับด้วยการผลิตเป็นสินค้าและการบริการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่แม่ยิ่งเล็กน้อยอยู่เขตชุมชนชนบทเป็นเบียกงานใหญ่เลยพอกอกันมาร้ายแล้วแต่มันยากอีตึมแต่ก็เลยขอแหละทึนผู้นี้ขอทึนผู้นั้นแหละเทเดียวนี่มูสิบ่ให้ละได้มูสิให้น้อยลงละได้เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิยังรักษาได้สิน้อยไปน้อยไปเลยเอาเจ้าลดพ้นจากประเทศฉันมีสภาสถานภาพด้อยพัฒนาไปขอคือเก่าแต่พวกเฮาก็ต้องมื้นขึ้นได้แหละฉันสิเฮ็ดแนวใดสร้างโอกาสสร้างอาชีพติดพันกับผู้บ่เมื่อกี้แก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ชนบทอยู่เขตทางไกลสอบดีกันเนี่ยนะ
0: ทางกี่แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้แม่หญิงนำไส้ทาแหงบุ่มซ่อนที่เป็นสีไม้ลายมืออันปานีตของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเป็นต้นหัตถกรรมตำแผ่นตำหูกท้อไหมหัตถกรรมผ้าฝ้ายอื่นๆที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัว
1: เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2โดยมีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กุมภาพันธ์2566และตามที่ซีนำของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ในวันที่25กุมภาพันธ์2566เสนอแผนหับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2566และเพื่อรายงานการเกี่ยมความพร้อมคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อหับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในกองประชุมท่านจันทเนศวรภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทางเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นการเผยแพร่ดำรัสของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเป็นเอกภาพ7ขั้นตอนการเฮ็ดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าในระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการนอกจากนี้ยังได้หับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นกลางและยาวการใส่ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำคงแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกะเกียมแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำชลประทานและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและปัญหาอื่นติดพันกับเวียกงานการคุ้มครองน้ำ ในตอนท้ายของประชุมทานลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นหนักให้ทุกขั้นแห่งการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุขยูการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026ให้มีประสิทธิผลสูงสุด
0: ผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและผู้เฮงานในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเดี่ยวใจใส่นำพาสินำเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกพรรคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานอันพ้นเด่นมันได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติค้นคว้านำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรได้1ครั้งได้ปรับขึ้นค่ายงานขั้นต่ำให้แก่ผู้เอาให้งานภาควิสาหกิจได้2ครั้ง
3: เวียกงานปกครองแห่งงานก็ได้เอาใจใส่สีน้ำนำพาเกี่ยวกับการเข้าถึงมูลนิธิแห่งงานและการปกครองสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรในสาขาแห่งงานอันที่ผลเด่นมันได้ชุมทบกับคณะกรรมการแห่งชาติคนขวาได้นำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้รัฐกร1ครั้งพร้อมกันนั้นก็ได้ชุมทบกับประชาชนเกี่ยวของมูลนิธิแห่งงานต่างๆเสนอปรับขายแห่งงานต่ำสุด
0: ท่านคำพลอยวรรณสารในหูตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวยังได้สุกโยให้หัวหน่วยแห่งงานสร้างสัญญาแห่งงานบุคคลและสัญญาแห่งงานร่วมมือเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแห่งงานของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาแห่งงานการปรับขึ้นค่ายแห่งงานดังกล่าวสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรและผู้เอาแห่งงานดีขึ้นกว่าเก่า
1: โดยปฏิบัติตามสัญญาหัวมือระวังห้องการกวดการและคุ้มครองยาเสพติดแห่งประเทศลาวและไทยจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนอยู่จังหวัดชลบุรีราชอาณาจักรไทยได้จัดกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยว่าด้วยการหัวมือควบคุมยาเสพติดครั้งที่21อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานหัวมของพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและพ้นตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนสองฝ่ายเข้าร่วมในของประชุมต่างหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาถึงว่าทั้งสองประเทศได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหัวมือแต่สภาพปัญหายาเสพติดยังเกิดขึ้นแพร่ลามเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายให้แห้งหลายขึ้นกว่าเก่าทั้งติดพันเสื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินการก่ออาชญากรรมต่างๆในสังคมปัจจุบันยาเสพติดยังมีการระบาดอย่างหุนแหงการลักลอบลำเลียงขนส่งค้าขายยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของชาติเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดอยู่2ประเทศกลายเป็นสาเหตุพาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหานักโทษและผู้ติดยาเสพติดจำนวนยาเสพติดที่ยึดและจับได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงพร้อมนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างโกงไปโกงมาในหลายปัญหาเส้นด้านการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดการหัวมือภายใต้ศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยใน6ประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยยาเสพติดการบำบัดการปิ้นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและเพิ่มทวีเข้มงวดร่วมกันปกปักรักษาความสงบกวดกาจุดลอแหลมตามเขตสายแดนของสองประเทศลาวและไทยให้มีความสงบดีต่อกับปัญหาดังกล่าวกองประชุมยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการในต่อหน้าว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026หา2030โดยเน้นใส่เวียกงานจุดสุ่มดังนี้เวียกงานนโยบายหัวมือกับต่างประเทศเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดเวียกงานดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย เวียกงานปิ่นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและลบล้างการปลูกฝิ่นพืชที่มีสารเสพติดเพื่อนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้
0: คณะผู้แทนลาวนำโดยทานงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยทานหัวหน้ากรมทางรถไฟผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการของลาวผู้ประจำการอยู่องค์การ OHJD ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและสุขโยกการเสื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม่นการร่วมลงนามในบทบันทึกการร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วทางรถไฟหมายเลขที่2ขององค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วทางดังกล่าวเป็นแล้วทางรถไฟเชื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนคาซัคสถานรัสเซียและสาธารณรัฐเอสโตเนียการลงนามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวอันสำคัญในเวียกงานการขนส่งของทางรถไฟลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเสื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวกับแล้วทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากล
1: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียได้มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้หับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและข้าราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเชื้อพยาธิอีโบลา
4: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิติดต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
1: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศให้ฮู้ตื่นว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเงื่อเมือกหรือนำขับล่างที่ออกจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเสื้อสำหรับผู้ติดเสื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแมนเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเหตุให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเสื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อย
0: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งทุกโครงการต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอถึงกระทรวงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติ ทานบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
5: การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะจะเตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้ว่าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างๆต้องได้มีการบทต้องได้เฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนำเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก็สิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมฮะเพื่อดังจ้าเฮาแล้วก็มีแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยู่เพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
0: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตื่นว่าสำหรับบทเรียนที่แขนงโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจะตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบอนอิงในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างอื่นๆ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬาน
0: ักกีฬาบันเตยาวชนอายุบ่เกิน10ปีหรือนาคาน้อยอยู่10จากสโมสรวิไลกุลนาคาในนามตัวแทนหนึ่งเดียวจากลาวสามารถเฮ็ดตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนบัตรลาวทั้งภายในและต่างประเทศได้สำเร็จด้วยการคว้าขันรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับโลกรายการมิกฟุตบอล7ที่เมืองคาตาลูเนียประเทศเอสปายได้อย่างสมศักดิ์ศรีสร้างรอยยิ้มความสุขความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงในทั่วโลกตลอดการแข่งขันนาคาน้อยยู10สามารถชนะ7นัดรวดยิงประตูคู่ต่อสู้ได้อย่างลวงลายเส้นหอบแบ่งกลุ่มนัดที่1สามารถชนะ UE Ruby ของเอสปาย6ประตูต่อ0นัดที่2ชนะ Rus ฟุตบอลของจีน3ประตูต่อ2นัดที่3ชนะ Valencia FC เอสปาย2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มด้วยคะแนนเต็ม ในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายชนะมาเลสเน่พาวเวอร์ของแอสไปร์3ประตูต่อ0รอบ8ทีมสุดท้ายชนะฟุตบอลสตาร์เอแอสไปร์8ประตูต่อ0รอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศชนะ AS ควาของฝรั่ง2ประตูต่อ1รอบสิงชนะเลิศชนะวาเลนเซีย FC แอสไปร์แซมเก่า2ประตูต่อ1ในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้การนำพาของทานเวียงไซวิไลกุลประธานสโมสรวิไลกุลนาคาพร้อมด้วยคณะครูฝึกทีมงานนักกีฬาทุกคนได้ห่วมแหงห่วมใจกันสู่ซนในทุกๆนัดการแข่งขันบวกกับความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยของทัพนักกีฬา U10 ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่บ่เป็นห้องภัยในระดับสากล
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมื่อบุรุษมณีวาด่านภาษีนครนันนิงของจีนให้ฮู้ว่า5เดือนต้นปีนี้มูลค่าการค้าค่าเข้าค่าออกของเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนบรรลุหลายกว่า347ตื้อหยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 7.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรีเดียวกันของปีกายในนั้นมูลค่าขาเข้าขาออกกับอาเซียนบรรลุ175ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยในนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยมีถึง51ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 17.3 ส่วนห้อยมูลค่าการส่งออกรถพลังงานใหม่หม้อไฟหรือแบตเตอรี่ลิเธียมและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนได้บรรลุหลายกว่า15ตื้อยวนเพิ่มขึ้น 80.3 ส่วนห้อยการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างขนาดใหญ่เช่นวงจรไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนห้อยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 5.8 เท่าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น 11.4 ส่วนห้อย
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานจากนครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปุรุณมานิวาอินโดนีเซียพร้อมเล็งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,504 กิโลเมตรเพื่อหลุดต้นทุนด้านโลจิสติกหลุดพรปัญหาการจราจรติดขัดและเสื่อมต่อสองวางทางด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคพื้นปัจจุบันอินโดนีเซียมีเครือข่ายทางรถไฟเปิดนำไส้รวมเกือบ 7,000 กิโลเมตรโดยควบคุมพื้นที่ที่ถึงเกาะสวาสุมาตราสุลาเวสตีและปาปัวนอกจากนี้ประชาชนอินโดนีเซียนิยมใช้การบริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยจาก500ล้านกว่าคนในปี2004เป็นเกือบ550ล้านคนในปี2005
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่13มิถุนายนกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่ได้รับการยืนยันภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น710คนและมีผู้เสียชีวิต149คนโดยอัตราผู้เสียชีวิตกว่าเอาโซเอซอนห้อยในขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อถูกกักตัวหรือปินปัวอยู่ห้องหมอรวมมี324คนและปินปัวหายดี35คนทางการกงโกได้สืบต่อดำเนินมาตรการต่างๆด้านสาธารณสุขเพื่อลดพรการแพร่ระบาดและการปกป้องประชาชนปัจจุบันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดำเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาหากสาปินปัวผู้ติดเชื้อได้ติดตามผู้สัมผัสเชื้อพยาธิสักวัคซีนและสร้างการมีส่วนร่วมของเขตชุมชนในการสกัดกั้นพยาธิดังกล่าว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะจบรายการข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2เล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเก็บความพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2006คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ที่ประเทศทาจิกิสถานอินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้นเป็น700กว่าคน ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี่หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
11: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
10: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
11: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
10: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
11: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
11: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
11: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
10: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
11: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
10: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
11: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
12: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
13: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
14: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
15: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
13: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
15: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
14: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
16: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อที่2ของอาทิตย์วันที่16มิถุนายน2026วันอังคารในเมื่อว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุเสดานเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานและรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลักกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าใช้เวียกงานตัวจริงทั้งหมดนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงอย่างบ่หยุดยั้งและใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นแบบนี้เส้นทางตระจุดตระบอนล้วนแล้วแต่รถราพาหนะเพิ่มขึ้นฉะนั้นขอเพิ่มความระมัดระวังการไปการมาตามถนนหนทางเบื้องต้นของรายการนี้ทําฟังครบให้บัวทองศิษย์สมบัตินําเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานรวมๆก็แม่นทั่วประเทศบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล้วนแล้วแต่สุมใส่เวียกงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการอีกใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นหนึ่งในนั้นก็เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลก้าวเข้าสู่การผลิตข้าวนาปีและเวียกงานค่าเวียกงานขายยีปักถักเซลหรือเวียกงานอื่นๆทางฝ่ายกระดบเนาะล้วนแล้วแต่เป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติลดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งทั้งหมดนั้นก็แม่นอิงใส่แสงสว่างจากมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรค9ก็สู่ปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะเห็นได้ว่าประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาชีวิตการเป็นอยู่ถนนหนทางน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นอิงใส่ความเป็นห่วงเป็นใยจากทางพรรครัฐบาลที่นำพาพวงสลอของพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติลูกหลานผู้เกิดใหม่เยาวรุ่นมีโอกาสได้ศึกษาหำเฮียนมีโอกาสได้ประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพนักงานรัฐกรแต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่ได้ตั้งหน้านำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่ามติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่พรรคถือความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติมีทัดแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสและก้าวหน้ามีมานาจิตฝึกฝนแล้วหลอมตนเองและดุมั่นคนควงห้ำเหียนยกระดับในทุกด้านยั่งประหยุดยั่งเล่านี้เป็นตนเยซูได้เป็นพนักงานแบบลักษณะว่าไปการซาเลิกการไวหรือว่าพนักงานสิบขาพนักงาน93หรือว่าหัวหน้าที่เป็นหัวจักรลักแรงอยู่แต่ละสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงผู้เป็นหัวหน้าบัญชาอย่าเป็นแบบลักษณะว่าตะเวลาตำหนิลูกน้องเลี่ยนไหลปันน้ำตนตาดเวลาย่องลูกน้องนั้นอืดอาดปันดึงเหือขึ้นแกงหรือบักเผาตื่นดกเนี่ยจกตื่นมีคนตื่นฐานะตำแหน่งพวกเขาต้องมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายระเบียบของพรรค

จัยทางด้านทฤษฎีมาร์กเลนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติในทีมงานต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐไปเผยแพร่ผ่านขยายเล่านี้เป็นต้นมาตรการอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มครองก่อนอื่นหมดอยากให้เข้าใจว่าความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับผลแนวทางนโยบายและบรรดาทัศนะของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปุกระดมและคนขวยเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ติดแท้กับตัวจริงต้องเป็นคนที่มักคุ้นคว้าหำเหียนฝึกฝนและหลอมตนเองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสนั่นภายใต้การหมุนไซแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารและการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาเผ่าแต่พร้อมพากันผ่านภาคความยุ่งยากสิ่งทดสอบนานาประการญาติได้ใส่สนะอันใหญ่หลวงมีความหมายประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายำใดก็ได้เอาใจใส่ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมักเรนินแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งและนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาได้คุณธาตุการเมืองท่าแท้ปฏิวัติและวิทยาศาสตร์อันที่โดดเด่นก็แม่นรัฐบาลได้ออกดำรัสไว้ด้วยกับจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสไว้ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานรัฐกรและดำรัสไว้ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรัฐกรฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายแนวคิดทฤษฎีแบบย่างนำหน้าที่นำของประธานไกสนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษความเป็นจริงควรปฏิบัติบางเวียกงานเสียละพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีลักมันสนสันปฏิบัติมีความซัดซื่อสุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีลักมั่นสนสั้นปฏิวัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมมีความกล้าหาญเด็ดเดียวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตัวเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบบ้านเมืองอย่างเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเสริมขยายมูลเสื้อและกับมูลเสื้อออกเหตุงานรุ่มมั่นขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการบำรุงชีวิตให้ปลอดใสข่าวสะอาดตลอดไปเพียงคู่กันนะก็ต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้ามีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดเป็นส่วนรวมฮู้จักอันแยกว่าอันใดผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวต้องต้านกับบัตรที่เอกสนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เฮียกฮ้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการออกเหตุงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติน้ำใจปิดเจ้าตนเองกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกการออกแข่งงานแบบใหม่ต้องถือว่าเวียกของส่วนรวมเป็นคือกับเวียกของส่วนตัวเล่านี้เป็นต้นนักจากนั้นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่มีความโดดเด่นอยู่ในสำนักงานองค์การต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพเป็นหลักยึดมั่นในหลักการเฮ็ดเวียกเสริมขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกี่ยวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมต้องอิงใส่กำลังแห่งของมหาชนถือประชาชนเป็นกกจากประชาชนรับใส่ประชาชนนับถือและเชื่อมั่นต่อบทบาทความรู้ความสามารถของบรรดาหมู่คณะต้องห่วงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือทางรายการได้นำเสนอหมายความว่าเป็นบุคคลที่ห้าวหันไปเวียกแบบลักษณะตามวงตามเวลาอย่าได้เป็นลักษณะพนักงานสิบขาพนักงานเก้าสามหรือว่าไปเวียกแต่บริเหตุเวียกไปการแต่บริเหตุการไปการซาเลิกการไวหรือว่าเป็นหัวหน้านำพายุตามสำนักงานองค์การว่าเมื่อเข้าใจว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคแล้วเมื่อตัวเองเข้าใจว่าเป็นผู้บัญชาแล้วปล่อยให้ไอ้น้องมหาชนไปฮอดห้องการก่อนหรือว่าเวลาตำหนิลูกน้องเลี่ยนไหลประนามตนตาดเวลาย่องลูกน้องอึดอัดปานดึงเหือขึ้นแกงลักษณะบักเผาตื่นดกอย่าจกตื่นมีคนตื่นฐานะตำแหน่งฉะนั้นพวกเขาต้องให้ความเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบแบนย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือและก้าวประนามฉะนั้นพนักงานทุกสหายบ่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้ากำเนิดแนวทางของพรรคกฎหมายระเบียบการของรัฐมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำพาในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์สัตย์สื่อต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีความมนะอดทนมีลักมันของสนสั้นปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพสูงและจัดตั้งพันขยาย

ทั้งของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบฮู้เต้าโหมพุกระดมความสามัคคีเป็นหลักเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องมีระบบแฮดเหมาะกับตัวจริงพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกในมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งมีสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนเด็ดเดียวต้านการดำรงชีวิตลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยเสื่อมสามเกือกกลัวมัวเมานับแต่ความโลภมากโลภาตัณหาอันต่ำซาเพราะจะพาพวกเขาไปถึงบ่อนเสื่อมขุนเปลี่ยนธาตุสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ที่หวังบางเพียรทำลายสร้างความแตกแยกแท้ให้ไปสีในทุกรูปแบบเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกด์สอนพมิหารต่อกับการศึกษาพรมพนักงานแม่ระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติเมสติปัญญาอันสลาดแหลมคมในการศึกษาพรมสั่งสอนเฮ็ดให้พนักงานแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายระเบียบการต่างๆของรัฐมีคุณธาตุการเมืองอันนักแน่นเสื่อมซึมน้ำใจหักซาดอันดูดดื่มมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติอันพ่องใสพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องห้ำเฮียนเอาเป็นแบบอย่างกำแน่นเพื่อมูลไส้เข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลตลอดไปขณะนี้เวลา 7:57 นาทีตามเวลา 53 นาทีทางฟิสิกส์ระบบ 7:53 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในเมื่อว่าถึงเดือนลาวก็แม่นว่าฮอดมื้อนี้เดือน8ขึ้น2ค่ำแล้วแต่ว่าปีนี้เดือนลาวแม่น8 2หนทะฟัดกระดบเนาะหมายความว่าเบิด8นี่แล้วยังอีกตื้มอีก8นึงจึงจะได้ฮอดฤดูกาลเข้าพรรษาฉะนั้นมาเบิ่งสภาพปินฟ้าอากาศแล้วระยะนี้ฟ้าฝนสุรทาก็บ่ค่อยจะตกมาพอเท่าใดสถานการณ์เฮ็ดให้การเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานการปักดำเข้านาปีอาจจะมีความยุ่งยากได้จักหน่อยก็เชื่อมั่นว่าปวงสรพวกเขามีความหมุนเสื้อดุมันอยู่แล้วเนาะอาจจะใส่อาจจะเอียงใส่น้ำของเมืองน้ำของสุรประทานเพื่อเฮ็ดให้การปักดำเข้านาปี10ต้นล่าสาวต้นล่าบัวทอง5ต้นหัวปีคาดให้แหลกแหกหัวปีน้ำมีฝุ่นคุณคันได้สูงมีท่านผู้ฟังจากทางไลน์แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากการแก้วส่วนนะสิเพิ่นมาติดตามรับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นสีบดบดคึมคึมอยู่วงสินวงอีกคำเพิ่นว่าสมเสยในรายการอันนี้ไมตาเสียงอุคำเพิ่นว่าบ่ได้ยินเสียงอันนี้จากสร้างขันซ่อมแปลงอยู่ทางเมืองดาเลซ่อมแปลงสร้างขันอยู่กาซิแม่นสร้างตีขันนั่นนะทำฟันกระดบเนาะสร้างตีขันตีโอตีขันนี่แหละอยู่ทางเมืองดาเลเพิ่นว่าอากาศแดดออกตั้งแต่เช้าๆระบบเสียงขัดข้องเป็นบางโอกาสเดินทางเดินไปว่าจังซั่นอันนี้ก็จากสมสนิทนะก็จากกองคำเพิ่นก็เว้าในทำนองเดียวกันเพิ่นว่าบ่ค่อยได้บ่ได้ยินเสียงเพิ่นว่าจังซั่นอันนี้ก็ทางเทคนิคเพิ่นก็กำลังเบิ่งอยู่เวลาที่เหลือทางรายการจะท่านได้ฟังความคมซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสอบให้กำฮักบ่ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปบ่ท้องสิทธิสมบัติในสร้างควบคุมเสียงพระได้ถาวรวิเศษศรีและสุขสวรรค์สุขสดีพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกล่องไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% ทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
2: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
6: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
5: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
6: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
5: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
6: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างทุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
5: ้โอ
6: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
5: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: อุบัติเหตุจะบ่เกิดหากทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สวัสดีไม่ได้การยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
2: เจ้าเลือท่านจะหักสมหักฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้ได้ที่เพจของลาว National Radio หรือจะหักฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าเมื่อนี้บุญน้องอนุรักษ์ดำเนินรายการสู่บรรณาธิการได้หับฟังยังมีข้อคิดประการใดต่อรายการของเราส่งข่าวมาได้ที่ติดพันกับการสัญจรบ่ว่าจะส่งข่าวไปถึงคบต.โยธาและเจ้าหน้าที
2: ่
1: ซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็เสื่อว่าหลายๆภาคส่วนสวมใส่นาเวียของตนเองให้ประสบผลสำเร็จคือกับรายการของเรามีหน้าที่ในการโฆษณาในการเชิญชวนให้บรรดาท่านทุกๆท่านผู้ที่ใส่ยานพาหนะเข้าสู่ระเบียบ
2: แ
1: ต่ปะนั้นก็ยังมีผู้ที่ละเมิดอยู
2: ่
1: ผู้ปฏิบัตินี่อ้าวหลายแล้วท่านผู้ฟังนะพวกเฮาก็ขอสมเสยแต่ว่าผู้ใดที่ยังละเมิดยังฝ่าฝืนอยู่ยังคิดว่าระเบียบนี่บ่ปฏิบัติก็ได้ดอกบ่ได้ท่านผู้ฟังต้องได้เฮ็ดทุกมื้อทุกเวลาที่ท่านขับขี่ต้องคิดถึงระเบียบนั้นเป็นอันดับทําอีก
2: เว้นแล้วระเบียบจราจรแล้วก็ภาคปฏิบัติตัวจริงเน
1: า
2: ะสำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะฮู้เรื่องของระเบียบจราจรแล้วปฏิบัติแบบใดป้ายห้ามป้ายเตือนหรือว่าระบบไฟอำนาจต่าง
1: ๆเ
2: สื่อว่าทุกคนนี่แหละฮู้หมดแล้วแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัตินี่นะมันสำคัญท่านผู้ฟังเขาจะปฏิบัติหรือบอแต่ละจุดแต่ละบอนเพราะว่าสำคัญก็คือตัวของผู้ขับขี่เนาะถ้าว่าเขาปฏิบัติมันก็จะช่วยเขาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการลดพ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
1: เ
2: ขาว่าเรื่อยๆท่านผู้ฟังผู้ที่ขับขี่บ่เฉพาะแต่ผู้ขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ตามรวมถึงผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเบื้องของรถขนส่งผู้โดยสารต่างๆผ่านเมืองโตเมืองแขวงโตแขวงยิ่งต่างได้มีสติระมัดระวังการเข้าสู่ระเบียบการใส่ความไว้หรือว่าการสิงแซงต่างๆเนาะทุกอย่างมันจะกลมรวมกันถ้าว่ามันจะเกี่ยวเวียนกันแต่ละอย่างเนาะฉะนั้นหลักๆก็คือตัวผู้ขับขี่ถ้าว่าบางครั้งเพิ่นว่าผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติได้ดีแล้วบ่ได้ประมาทขับขี่ถูกต้องตามระเบียบการแต่ว่ามันติดพันกับเรื่องของสภาพเทคนิคของรถ
1: แมน
2: อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงได้บัดนี้เทคนิคของรถก็สําคัญท่านผู้ฟังเนาะเทคนิคของรถก็ต้องได้มีการเอาเข้าไปกวดเช็คแ
1: ด้
2: คําว่ารถเฮามันเก่าเกินไปหลายๆปีมันเพิ่นว่าหยังเฮาใช้หลายปีแล้วก็ต้องได้ปีนึงก็ต้องเป็น 2-3 เทื่อพุ่นเด
1: ้
2: หรือว่าคันเฮาขี่ในระยะทางที่ว่าไกล 3-4-5 ชั่วโมงเป็นระหว่างแขวงต่อแขวงนี่นะยิ่งต้องได้มีการกวดเช็คอย่างเป็นประจำ
1: เจ้าเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะใส่ทุกมือกวดเช็คก็ต้องเฮ็ดเป็นประจำบ่แม่นมีแต่ขี่บางคนว่าโอ้ขี่นี่ขี่แท้ขี่ว่าแต่ว่าการกวดเช็คนั้นน้อยที่สุด
2: แม่นแล้ว
1: ย้อนการเมินเสยคิดว่าย้านเสียเงิน
2: จ้า
1: ถ้าว่าเฮาเสียเงินจำนวนน้อยนี่นะดีกว่าเฮาไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมาเสียเงินจำนวนหลายเสียเวลาถ้าว่ามีครูห่วมเกิดเหตุกันยิงเสียทั้งสองกรรมสองฝ่ายอันนี้บ่อยากให้มันเกิดท่านผู้ฟังเนาะรถจักรก็คือการหาแหละรถจักรก็มันกว่าเซกเบิ่ง
2: จ้า
1: ถ้าว่าผู้ใดที่ขี่ไปเวียกไปงานทุกมื้อนี่นะเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดหยังขึ้นการลุยเหี้ยนของยานพาหนะนี่มันไปทุกมื้อได้เป็นน้องเนาะ
2: ยิ่งเขาใช้งานหลายบันได
1: แม่
2: นเฮียหลายหลายสำนัก
1: เจ้ามันไม่ได้อยู่น้ำเฮาปกติท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นกับการเดินทางกับบ่ให้เสื้อใจรถห้อยส้นห้อย
2: เจ้า
1: บ่ต้องเสื้อรถดอกถ้าว่ารถที่เฮาใช้เก่าไปหลายปีนี่นะยิ่งต้องได้ระวัง
2: แม่นแล้ว
1: ย่านมันเพกลางทางย่านมันไปบ่ฮอดจุดที่หมาย
2: อ
1: ันนี้อันตรายคือกัน
2: เจ้าอันนี้พวกเฮาก็ฝากมีรายการไว้นะเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเทคนิคของรถหรือว่าเรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี
1: ่
2: สภาพดินฟ้าอากาศต่างๆ2-3 ปัญหานี่มันก็เป็นอีกสิ่งนึงแหละที่ว่าติดพันกันที่พาให้มีความเสี่ยงสูงในเวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ขับขี่ทุกคนที่ว่าเดินทางไปมาบ่เฉพาะแต่นครเมืองจันทน์ก็คือเดินทางไปทั้งต่างแขวงเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงก็ขอให้เพิ่มสติระมัดระวัง
1: เจ้าอ่ะพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอังคารวันที่16มิถุนายน2026ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนาสัมภาษณ์พันโทเดชเลือซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครเมืองจันทน์คือเก่าท่านผู้ฟังเนาะเก่าตัวเมืองในนครเมืองจันทน์จะรายงานมื้อนี้ ให้ประธานได้รับทราบน้ำกันการเกิดอุบัติเหตุเด้การปฏิบัติระเบียบของผู้ขับขี่ในนครหลวงวิ่งจันทร์เป็นขึ้นเท่าไหร
2: ่
1: ก็จะสอบถามเพิ่มเติมด
2: ัง
1: นั้นมีรายการกาท่าติดตามหาฟังน้ำกัน
2: เจ้าอาทิตย์นี้ก็สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางก็ถือว่าโรงเรียน
1: แม่
2: เนาะก็หลายๆโรงเรียนถือว่าปิดการเรียนการสอนไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของชั้นมัธยมตอนปลายก็คือตอนต้นเนาะก็คือชั้นม.4ก็ถือว่าสอบเสร็จสำเร็จแล้วยังเหลือม.7เนาะยังเหลือม.7ที่ว่าเราทานในการสอบเสร็จจบสั้นเชื่อว่าหลายโรงเรียนที่ว่าได้พักการเรียนการสอนปลายบางโรงเรียนอาจจะมีการสอนเพิ่
1: ม
2: การเรียนเพิ่มเรียนบำรุงในระยะพักแรกผู้ปกครองบางครอบครัวที่มีเงินขายเนาะอาจจะให้ลูกหลานของเขาไปโรงเรียนแต่วันนี้อะไรก็ดีถ้าว่าครอบครัวที่มีเงินขายลูกเขาอยู่ในเกณฑ์อายุที่เหมาะสมในการไปเสี่ยงเอาไปขับขี่รถไปเรียนหู้ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเพราะว่าโรงเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนของการสอนขับขี่รถเพื่อจะหับเด
1: ้
2: อถ้าว่าเป็นประเภทรถจักรนี่ก็แม่นอายุ15ปีที่สามารถสอบเสร็จเอาใบขับขี่ได้แต่ในกรณีที่อายุยังบ่ฮอด15ปีแต่ว่าเฮาอยากไปเรียนก่อนก็สามารถไปได้เช่นเดียวกัน13ปี14ปีไปสอบเสร็จไว้ไปให้เรียนรู้เบื้องของภาคทฤษฎีแล้วก็เบื้องของปฏิบัติแต่เพิ่นจะยังบ่ทันออกใบอนุญาตขับขี่ให้จนกว่าอายุฮอด15ปี
1: เจ้า
2: จะออกให้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าระยะพัก3เดือนนี่พ่อแม่ลองวางแผนให้ลูกเบิ่งจะให้ลูกเฮ็ดกิจกรรมอย่างดีในระยะพักเรียนเพื่อบ่ให้เขาเจ้านั่นเอาเวลาวางไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องถามว่าไปเรียนเพิ่มบ่หรือว่ามีกิจกรรมดีๆเฮ็ดพวกเฮาก็ส่งเสริมแล้วก็อยากให้พ่อแม่นั้นส่งเสริมคือกัน
2: แม่นล
1: ่ะเพื่อว่าลูกหลานของเฮาก็คือเด็กน้อยในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตถ้าว่าปลูกฝังเขาเจ้าในสิ่งที่ดีแล้วก็ปัญหาหนึ่งในระยะที่ผ่านมาเรื่องการขับขี่รถจักรแล้วก็รถไฟฟ้าของเด็กน้อยเด้ต้องได้ใส่ศัพท์นี้เพราะว่าอยู่ในระยะของการเรียนชั้นประถมอย
2: ู
1: ่พวกเขาก็เคยเว้าเป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะปีสิมาหรือว่าเปิดสุขเรียนประมาณ3เดือนข้างหน้านี้นะสิมาฮอดนี่นะบางคนว่ามีแผนสิซื้อรถให้ลูกใหม่เด
2: ้
1: ต้องคิดให้ดีก่อนว่าลูกเฮามีความรับผิดชอบบ่สามารถกุมตนเองบ่เพราะว่าความรับผิดชอบในที่นี้ย่านสร้างความเดือดร้อนให้ครูหอมทางเขาเจ้าขี่ไปเขาเจ้ากับได้ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวเขาเจ้าบ่ฮู้ระเบียบ
2: เจ้า
1: ถ้าว่าขี่รถไฟฟ้าหาน่ะบ่น้องจะซ่อนฮอด2คนทั้งหลัง
2: เจ้า
1: หรือว่าบางคนนี่เอาใส่ทั้งหน้าผู้นึงคนกลางเป็นคนขับแต่ว่าซ่อนท้ายอีกคนนึงก็เป็น3คือเก่าการขับขี่ที่ว่ามันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเขาจะบ่ฮู้ระเบียบ
2: มันอันตรายเนาะเฮาเบิ่งแล้วเฮาก็เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยง
1: เจ้า
2: แล้วก็อีกปัญหานึงก็คือเรื่องของผู้ปกครองที่ว่าครอบครัวใดที่ว่าอยู่แคมป์ทาง
1: เจ้า
2: อาศัยอยู่แคมป์ทางอันนี้ก็เห็นนะอนุรักษ์ที่ว่าเพิ่นได้ปล่อยลูกหลานออกมาขี่รถที่บ่แม่นรถไฟฟ้าแต่เป็นรถถีบที่ว่าเอามาขี่อยู่หนทางเลยรถถีบน้อยๆประมาณ6-7 ปี 5-6 ปี 3-4 ปีก็มีเอามาขี่ลิ้นแล้วเฮาเห็นว่ามันมีความเสี่ยงมันเป็นหนทางมันเป็นเฮือนที่แบบบ่มีหัว
1: เจ้า
2: แล้วเฮามาขี่แบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่มีความเสี่ยงบางครั้งนี่ลูกหลานเฮาอาจจะไปเจิดบ่หรือว่าคนเจิดผู้ที่ขี่ถึกรถถึกระเบียบอาจจะเจิดมาใส่บ่หรือว่าลูกหลานเฮาไปเจิดใส่ผู้ที่เขาเจ้าขี่รถมาถึกต้องตามระเบียบการอันนี้มันก็เป็นอีกปัญหานึงที่มันมีความเสี่ยงที่ว่าพบเห็นตามหนทางบ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังทั้งต่างแขวงนี่ไปก็ยิ่งพบหลายเขตออกซ่านเมืองเด้ก็พบเห็นคือกันปัญหานี้
1: ถ้าว่าน้อยโพดยังบ่ถึงอายุเกษียณในการขับขี่รถนี่นะอยากให้อยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของทานเนาะถ้าว่าขี่รถถีบน้อยก็ต้องมีเฮือนก็ต้องมีหัวมีกำแพง
2: บ่
1: ให้เขาจะออกมาอยู่ตามเส้นทางเพราะว่ามันอันตรายท่านผู้ฟังเนาะบางเทื่อขี่จวดออกมาตัดหน้ารถใหญ่อย่างสินะเขาจะเบรกบ่ทันอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้เด้บ่เฉพาะแต่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาเนาะทางต่างแขวงคือกันเฮือนที่ว่าบ่มีหัวมีหาวเวลาที่เด็กน้อยเขาเจ้าขี่ออกมาเขาเจ้าหยุดบ่ทันนี่นะหรือว่าเขาเจ้าบ่ทันได้เบิ่งรถว่ารถสิสวนมาบ่ก็ขี่ไปแล้วก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าอันนี้ปัญหานี้เฮาก็ฝากไว้แล้วก็อีกปัญหานึงเนาะระยะที่ปิดพักแรงแบบนี
1: ้
2: ท
1: ํา
2: เงินแบบนี้เนาะบ่อยากให้มีห่างเสียงโดยเฉพาะแม่นเรื่องของมีรายการในระยะที่ผ่านมาที่เพิ่นได้โทรมาว่าระยะพักของเฮียนระยะปิดเทอมนี่แม่กลุ่มวัยหนุ่มอนุรักษ์จะอยู่ในระหว่างม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยนะเพื่อจะมีการแต่งรถ
1: จ้า
2: อันนี้การแต่งรถแต่งท่อรถตัดเบาะรถแล้วก็ขี่รถไว้ๆดังๆเป็นกลุ่มเป็นแก๊งในระยะที่พักเฮียน
1: อ
2: ันนี้เรื่องของผู้ปกครองเน
1: า
2: ะแล้วก็ให้ติดตามลูกหลานของเฮาพฤติกรรมติดตามสภาพเทคนิครถแน่รถนี่มันอยู่ในสภาพคือเก่าบ่อยู่ในสภาพที่ออกมาจากบริษัทบ่บางคนนี่พ่อแม่บ่ได้ลำไรเลยหรือว่าเฮาอาจจะบ่มีเวลาในการติดตามลูกหลานเนาะท่อนี่จากที่มันเป็นท่องามๆท่อเสียงปกติไปตัดมันขึ้นไปแต่งมันขึ้นให้มันเป็นท่อที่ว่ามีเสียงดังสร้างความรบกวนเพิ่นอาจจะวัยหนุ่มอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเท่บ่เลยว่าม ันม่วนบ่
1: แ
2: ต่ว่าผู้ใหญ่เฮาเนาะเวลาที่ว่าเฮาได้ยินเสียงแล้วมันก็บ่คักปานใด
1: เจ้าการดัดแปลงสภาพเทคนิครถนี่นะพ่อแม่บ่มีไผส่งเสริมท่านผู้ฟังบางเทื่อเขาเจ้าซื้อให้ลูกงามออกมาแล้วก็ลูกเอาไปดัดแปลงดัดแปลงแล้วบางเทื่อเขาจะบ่ได้เอามาเฮือนได้บุญน้อง
2: เ
1: ขาจะไปสุกเสื่องไว้เฮือนหมู่อีกหรือว่าสถานที่ใดหนึ่งที่เขาจะว่าปลอดภัยเขาจะเสื่องไว้เขาจะบ่ได้เอามาเฮือน
2: ม
1: าให้พ่อแม่เห็นวันนี้สุดท้ายพ่อแม่มาเห็นคือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วบางเทื่อบางคนน่ะพ่อแม่บอกกับบ่ฟังมันบอกแต่ว่าถ้าว่าไปกับหมู่กับครูนี่โอ้ยเรื่องเอาใจกันนี่เต็มห้อยแหละดังนั้นพฤติกรรมที่ว่ามันโบคักโบเนมันผิดต่อระเบียบแบบนี้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นหรือว่าเพิ่นได้กักรถไว้เพิ่นก็จะมีการถอดออกดัดแปลงตัวใดก็ถอดออกเอาสภาพเก่าคืนมาประกอบให้มันเป็นสภาพเก่าแต่ว่าผู้ที่ยังดัดแปลงอยู่ก็บ่ยังเฮ็ดอะไรเน
2: า
1: ะเสียเงินไปแล้วแล้วก็ถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ก็ล้ำถึงพ่อแม่ได้ป่ะนี่
2: แม่แล้ว
1: ได้ห้องกันมาศึกษาอบรมนำกันมานั่งเฮี้ยงกันได้เว้าตั้งแต่สั้นม.ปลายม.ต้นม.ปลายนี่เริ่มละเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้
2: แม่แล้วแล้วก็เสียเวลาอารมณ์เสียเวลาในการไปโอ้ลมต่างๆเสียเงินเสียคำในการถูกปรับไหมเพราะว่ามันผิดต่อระเบียบจราจร
1: แม่น
2: ผิดต่อระเบียบจราจรท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนได้ให้เฮามากแล้วก็ให้แปลงรถเข้าสู่สภาพเก่า
1: ประกอบคืน
2: ประกอบคืนเข้าสู่สภาพที่เฮาซื้อมาจากบริษัท
1: ชื
2: ่อเก่าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเสียเงินหลายๆต่
1: ออ
2: ือเสียเงินในการซื้อเสียเงินในการประกอบเข้าเสียเงินในการถูกปรับใหม่อีก
1: เจ้าลองเบิ่งรถใหม่หั่นน่ะท่านผู้ฟังเนาะรถใหม่หรือว่ารถเฮานําใช้ไปหลายปีแล้วแต่ว่าเฮายังใช้องค์ประกอบของรถเก่าอยู่
2: เจ้า
1: คือออกมาจากโรงงานแนวใดเฮาใช้แนวนั้นมันก็ยังงามอยู่บ่น้อง
2: แม่แล้ว
1: แต่ว่าวัยหนุ่มเขาจะมีแนวคิดที่ว่า
2: ให้มันแตกต่าง
1: แตกต่างออกไปก็คืองามเฉพาะข่อยนี่แหละบ่ถึงระเบียบกะยาเขาจะคิดแนวนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าอันนี้เฮาก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังสำหรับมิตรรายการทางไหนที่กำลังติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้บ่ว่าท่านจะรับฟังที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือ 94.3 เมกะเฮิรต
1: ซ์
2: อยากจะมีส่วนร่วมปัญหาอยากจะรายงานเพิ่มเติมเนาะสายหน้าไม้หรือว่าหลังไม้พวกเฮายินดีที่0305787052
1: เจ้าแล้วก็แจ้งมิตรรายการก่อนเนาะก่อนจะฮอดวันที่18มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังให้หิบฮ้อนไปพัวพันเอาค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถูกแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นะเมืองนาไซทนเมืองนาไซทงนี่24บ้านท่านผู้ฟังเนาะก็มีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านนำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านโพนคำบ้านโพนม่วงบ้านนางาบ้านนาคาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลสายบ้านพลทองบ้านพลศรีและบ้านนาดี
2: เจ้าอันนั้นเป็นเจ้าสี่เมือง
1: เจ
2: ้าสี่บ้านของเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังสำหรับเมืองไซธานีมีทั้งหมด8บ้านมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและก็บ้านโคกใหญ่
1: เจ้าเมืองไซเศรษฐา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านให้คำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
2: เจ้าและเมืองหาดไซฟองอีก2บ้านบ้านพลบ้านดงพลแฮและก็บ้านดงโพสี
1: เจ้าเฮียบฮอนเด้อมีรายการเนาะมื้อนี้กับวันที่16แล้ว
2: เจ้า
1: ประมาณวันพฤหัสเนาะเป็นมื้อสุดท้าย
2: แม่นแล้ว
1: 16 17 18มื้อสุดท้ายท่านผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนา
2: เจ้าระยะเวลา3เดือนที่เฮาประชาสัมพันธ์ให้ประธานผู้ที่ ตอนดินถือตามแล้วทางรถไฟลาวจีน
1: แม่น
2: ให้เฮียพ่อในการไปติดต่อพัวพันเอาค่าทดแทนเพิ่นแจ้งมาว่าถ้าครอบครัวใดที่บ่มาพัวพันเอาเพิ่นจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐ
1: เห็นบ่เป็นรายการเนาะได้เฮียพ่อแล้วก็แจ้งกันเติมผู้ใดที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านไปแล้วมาเบิ่งการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะพวกเฮาได้ย้ําก็คืออุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายอยู่ในกรณีเมื่อวานนี้พวกเฮาเว้าถึงเรื่องของสายไฟหรือว่าสิ่งเกาะห้อยที่ว่ามันย้อนลงมาล่ะมันก็ไปเกาะเอาคอผู้ขับขี
2: ่
1: ที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นดอนหนูน
2: เจ้า
1: ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็สร้างความเสียหายเบื้องต้นนี่แม่นเรื่องของทรัพย์สินและยานพาหนะของเขาเจ้าผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วก็เรื่องของผู้ที่เกิดเหตุเองกับบ่ฮู้ว่าเจ็บหน่อยเจ็บหลายปานใดแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันยังบ่แม่นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเทื่อเดียวมันหลายครั้งผ่านมากลางเว้นกลางคืนในกรณีที่พวกเราได้สนทนานี้อาจจะแม่นตกลงมาแบบกระทันหันเนาะบนน้องตกลงมาแล้วก็รถพอดีรถสวนมาก็เลยเกาะเอาอันนี้แหละท่านผู้ฟังเหตุฉุกเฉินเหตุที่บ่มีไผอยากให้มันเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นทางด้านการขับขี่ให้มีสติถ้าว่ามันกระทันหันแบบนี้มันก็เป็นเหตุสุขวิสัยแหละหลีกบ่ได้
2: เจ้า
1: แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ส่งเซาโดยไว
2: เจ้า
1: บางกรณีที่ว่าเห็นปุ๊บปั๊บจังซี่นะพอหลีกได้ก็เอาใครแน่เนาะดังนั้นการเดินทางกลางเว้นกลางคืนให้เมรายการนั้นสังเกตและก็มีสติให้ดี
2: เจ้าเรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ลงติดตาม
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะระยะที่มีฟ้าล้มฝนตกในอนุรักษ์เนาะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละบ่อนี่มันจะมีอยู่แล้วลมแห้งฝนตกพายุเข้าสินะอาจจะมีสายไฟสายเคเบิลต่างๆมันจะย้อนลงมาดอก
1: เจ้า
2: น้องสนั่นก็ขอให้ลงติดตามเบิ่งท่านผู้ฟังให้ติดตามเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกรณีที่มันเกิดขึ้นนี่นะ
1: เ
2: ถึงขั้นหุนแหงระยะที่ผ่านมาก็มีเนาะและล่ากรณีเกิดขึ้นบางคนที่ถึงขั้นสาหัสแต
1: ่
2: อนุรักษ์เพราะว่าขี่ด้วยความไวแดแล้วก็หลีกบ่ทันแด
1: แม่น
2: เนาะสนั่นพักส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ขอให้ลงติดตามคันว่าพบเห็นก็ขอให้ยิบเฝ้าในการแก้ไขให้มันเอาขึ้นไปไว้บนที่มันสูงแล้วก็เพชรแนวใดเพชรได้ทีจะบ่ให้มันลงมาอีก
1: เจ้า
2: เนาะให้ติดตามอย่างเป็นประจําท่าน
1: แม่แล้วหลายเดือนหลายปีผ่านไปมันก็ยิ่งย้อนลงมาตกลงมาใกล้เข่าใกล้เข่าหรือว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เขาเจ้าต
2: ่
1: อเติมเข้าไปนะมันก็อากาศย้อนลงมาเติมหรือว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็เฮ็ดให้มันเปลี่ยนแปลงไปน
2: ําเจ้าแล้วก็อีกปัญหานึงอยากฝากมีรายการไว้เติมโดยเฉพาะแม่นเรื่องของการก่อสร้างซอบ80ทางเนาะกิโลเมตรที่165กิโลเมตรที่71เมืองพระบาทแขวงบริคำไสปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้คุณเขี้ยวในการก่อสร้างซ่อมแปลงเป็นงานไปเน
1: า
2: ะแต่ละจุดแต่ละบ่อนเพิ่นจะมีป้ายห้ามป้ายเตือนแล้วก็เป็นจวยสีน้ำบักเกี้ยงที
1: ่
2: เพิ่นได้เอาขั้นไว้บางระยะที่ผ่านมาที่เพิ่นแจ้งเข้าสู่รายการนี้แม่นเพิ่นได้ปูเป็นทางอาซาฟานเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ทางอาซาฟานอยู่เขตกิโลเมตรที่21ไป
1: แม่น
2: เพิ่นปูไปแล้วเพิ่นก็จะมีการคั่นให้ปล่อยให้ไปได้เฉพาะเบื้องเดียว
1: เจ้า
2: แบ่งไปท่านผู้ฟังมันอาจจะยุ่งยากแต่ก็ยังสามารถไปมาได้ผู้ที่ว่าขับขี่ก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันคันว่าเห็นเบื้องที่เพิ่นมาแล้วเฮาก็บ่ฟ้าไปเด้อค่ะมันยังแย่อยู่นะคันเฮายังบื่นไปนี่อาจจะไปคาอยู่ในจุดใดจุดนึงยิ่งจะสร้างความยุ่งยากและอาจจะไปอาจจะเสียเวลาดุนเติบ
1: เจ้าต้องเบิ่งตัวจริงแหละไม่ได้กะเนาะว่าไปได้บ่พอไปได้บ่เลยว่าเฮาต้องสละน้อยนึงบ่สละหยับสละหลีกให้ผู้ที่เพิ่นสวนทางมาได้ไป
2: เจ้า
1: ถ้าว่ามีน้ำใจต่อกันมันก็จะสร้างความสะดวกหลายขึ้นถ้าว่าหลายคนแห่งเห็นแก่ตัวแบบนี้มันก็
2: จะ
1: สร้างความแออัดพอสิได้ไปก็บ่ได้ไปบ่น้อง
2: เจ้า
1: พอยามให้กันได้อยู่นะแต่ว่าบางคนก็บ่หยาบจังซี่นะย้อนความฟ้าวความอยากไปจังซี่นี่ก็บ่ได้ท่านผู้ฟังเพื่อเฮา
2: เจ้า
1: เพราะว่าการเดินทางมันก็มีหลายคนเด้ถ้าว่าจะเอาใจตัวเองก็บ่ได้ต้องเอาใจคู่ร่วมทางแ
2: ด่แม่นแล้ว
1: คือกับเวลาที่เฮาเข้าขวนนี่แหละเฮาก็สังเกตเบิ่งว่ารถจะสวนมาบ่เวลาที่ว่าขวานในกรณีที่ว่าขวานั้นบ่สามารถสวนทางกันได
2: ้
1: ต้องเบิ่งสังเกตเบิ่งทางหน้านี่ไปได้บ่รถเขาเจ้ามาก่อนก็ต้องหยุดเฮาก็ต้องหยุดอยู่ส่วนขวาเบิ่งนี
2: ่คันว่าได้ไปแล้วก็ต้องได้ถอยหลังได
1: ้แม่น
2: คันมันออกบ่ได้ล่ะ
1: เจ้าๆเพราะว่าเวลาที่ขี่รถสวนกันอยู่ขวาในกรณีที่ว่ามันสวนกันบ่ได้นะมันก็จะไปคาอยู่หั่นแหละ
2: แม่นล่ะ
1: ถ้าว่าบ่มีไผสละต่อกันนี่ผิดกันแท้ๆได
2: ้แม่นแล้วค่อยมาฮอด ไกลหลายแล้วเขาไม่อยากถอยคืน
1: ใช่
2: ไหมเราก็ต้องเมืองตามความเหมาะสมคืออนุรักษ์ว่าวเนาะคันว่าเขาเข้าใจแล้วมันก็โบมีอย่างเงี้ยเปล
1: ี่
2: ยนเพียนกันไปจะเป็นการดีที่สุดให้ผู้ฟังและกาเบื้องของการก่อสร้างศพ8เส้นทางปัจจุบันนี้กับบสพแต่กิโลเมตรที่21เนาะกาลายลาเส้นทางที่พร้อมได้รับการก่อสร้างซ่อมแปลงยกระดับต่าง
1: ๆ
2: การพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงสร้างบสพแต่นครหลวงบางจั่งก็คือในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นผู้ที่ขับขี่พบเห็นไปเส้นทางใดที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงก็ขอให้ลดพรความไวลงลักลักนี่เป็นความไวทางบุฟังเพราะว่าเป็นห่วงผู้ที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่เรียกงานบางครั้งนี่อาจจะมีการยางข้ามทางไปมาเพราะว่าบ่แม่นว่าเฮ็ดกับซิเดสโกสร้างศพแปลงอยู่จุดเดียวนะอาจจะยางข้ามแดไปเอาวัตถุสิ่งของต่าง
1: ๆ
2: ผู้ที่ขับขี่ก็ต้องได้ลดพรความไวลงคันเฮาใช้ความไวเกินบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้แล้วก็เพิ่มเติมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่เนาะว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางกิโลเมตรที่16หา71เจ้าของโครงการเพิ่นบ่ได้ปะละได้ทันประฟังเนาะยังสืบต่อเป็นประจำโดยเฉพาะแม่นโครงการปรับปรุงเส้นทางเลขที่13ใต้นับแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเมืองจันทน์หากิโลเมตรที่71ท่าพระบาทแขวงบริคำไซปัจจุบันนี้บริษัทเพิ่นกำลังขุ่นเคี่ยวในการก่อสร้างสมแปลงให้สำเร็จให้ทันตามคาดหมายแหละทันประฟังเนาะดังที่เพิ่นแจ้งมาว่าให้การลงปูอย่างอัสฟาลต์นี่นะ
2: จ้า
1: ให้แล้วก่อนฝนจะมาท่านผู้ฟังเนาะก็ติดตามน้ำกันเติมแล้วก็โครงการนี้ก็มีเซลสารมีวิศวกรจากต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้เข้าร่วมเด้บ่เฉพาะแต่อยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาเนาะก็มีอินเดียแน่เนปาลแคนาดาและประเทศอื่นๆอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนมีความมั่นใจ
2: เจ้า
1: ว่าปูแล้วแปลงทางแล้วได้มาตรฐานแน่นอนเนาะส่วนว่าอายุการนำไส้นี่เพิ่นกะจะบำรุงรักษาให้ถึง7ปี
2: เจ้า
1: แต่ว่ารวมกับโครงการก่อสร้าง3ปีเป็น10ปี
2: แน่แล้วแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีข่าวอีกก็ว่าได
1: ้
2: ที่พวกเราได้แจ้งให้มีรายการได้รับฟังผ่านไปก็คือเบื้องของโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กซึ่งก็จะมีหลายๆเมืองอนุรักษ์เนาะก็จะมีทางเขตเมืองจันทบุรีแดเขตเมืองจันทบุรีเขตเมืองไซเสถาเขตเมืองไซธานีเมืองสีโคตบองเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองและก็เมืองปากเงิมนครหลวงจันท
1: ร์
2: ซึ่งรวมทั้งหมดนี่แม่น15โครงการรวมยาวแม่น93กิโลเมตรที่จะเป็นโครงการก่อสร้างเปตงเสริมเหล็กเจ้านอกจากนั้นก็ยังมี2โครงการในการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนเข้มของก็คือเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตะบอกนครหลวงเมืองจันทน์และก็เขตบ้านทินเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจันทน์รวมทั้งหมดก็คือ4โครงการ
1: เจ้า
2: เป็น15โครงการของการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนและ4โครงการของโครงการป้องขออภัย15โครงการของเส้นการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กและ4โครงการของการป้องกันตาฟังเจือน
1: เข้
2: มของ
1: เชิงว่ารายละเอียดพวกเฮาได้แจ้งเป็นประจำอยู่
2: แล้ว
1: แต่ว่ามีรายการอยากฮู้ว่ามีเส้นทางใดบ่จังซี่นะอยากฮู้เพิ่มเติมบ่ได้ฟังผ่านมาก็แจ้งพวกเฮามาได้เนาะพวกเฮาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า15เส้นทางนั้นมีเส้นทางนั้นนั้นนี่พวกเฮาจะลงละเอียดให
2: ้
1: แล้วก็4โครงการต้านตาฟังเจือนนี้มีสายแดบางเทือมีรายการจากฮู้คืออาทิตย์แล้วนี่ได้มาดำเนินรายการกับเวิร์นวัง
2: เจ้าม
1: ีรายการกับส่งมาทางหน้าเพจนี่แหละ
2: เ
1: ป็นว่าเส้นทางดงสวัสดิ์สั่งเวยมีอยู่ในโครงการบ
2: ่
1: แถวแถวบ้านบุญนองบ่มีมีรายการเนาะยังบ่มีเทือบ่แม่นบ่มีตลอดไปเด
2: ้
1: ระยะนี้ยังบ่มีเทือ แต่ว่าโอกาสหน้าน
2: ี่เนาะยังบ่ทันมี
1: โอกาสหน้าเทือมีได้ทันผู้ฟังเน
2: า
1: ะดังนั้นเส้นทางได้ในนครหลวงจันทน์ที่จะได้รับการปรับปรุงในตัวหน้านี้พวกเขาก็ดีใจแล้วเน
2: า
1: ะดีใจนะพ่อแม่ประชาชนจะได้ทางดีทางงามแล้วก็เส้นทางใดที่ยังบ่ได้นอนอยู่ในโครงการเทื่ออย่างซี่นะก็อดใจรอเฮาใช้เส้นทางเก่าไปก่อนเฮาปฏิบัติระเบียบเอา
2: แ
1: ต่ว่าทางหอมบ้านนี่นะเพิ่นว่าสิเฮ็ดแนวใดทางหอมบ้านเฮาอยากให้บ้านเป็นเจ้าการซะเน
2: า
1: ะบ้านเป็นเจ้าการโดยส
2: บ
1: แม
2: ่นลูกบ้าน
1: เนาะจะเป็นทางหอมใหญ
2: ่
1: หรือว่าเป็นทางแยกออกไปเป็นหอมน้อยๆอย่างซี่นะอยากให้บ้านเป็นเจ้าการซะ
2: แม่นแล้วฉะนั้นพวกเฮาก็ฝากไว้สำหรับโครงการก่อสร้างเปตงเสริมเล็กก็คือที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปเนาะค่ะว่าใครที่อยากจะรับฮู้เติ
1: ม
2: ว่าเขตบ้านของท่านได้รับ เขตบ้านของทานจะมีบ่อ
1: เจ้า
2: เนาะผู้เฮาก็จะแจ้งให้มีได้การได้รับฟังในระยะต่อไป
1: เจ้าแล้วก็เส้นทางนึงที่เพิ่นได้ปิดเป็นระบบไปอำนาจแต่ก่อนมี4แยกก็คือ4แยกไปอำนาจดอนโหนท่านผู้ฟังแต่ก่อนนั้นมันเป็น4แยกที่ทุกคนสามารถปฏิบัติระเบียบตามระบบไปอำนาจได้เนาะระยะผ่านมานี้มันมาเกิดอุบัติเหตุหลายได้พุ่นน้องหลังจากที่ว่าเพิ่นติดตั้งไฟอำนาจให้แล้วไฟอำนาจกับเปเพในระยะหนึ่งยังบ่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแปลงหรือว่าบ่ได้รับการแก้ไขแต่ว่าผู้ขับขี่นี่ละเมิดก็คือการบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ผัดเปลี่ยนกันไปนะมันมักเกิดอุบัติเหตุจุดๆนั้นหลาย
2: เจ้า
1: วันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นมาเพิ่นก็ได้ปิดจุดนั้นเอาแทงสีมังง่ายๆแหละไปเสริมใส่ปิดยาวเหยียดไปเลยก็คือบ่ให้เป็น4แยกแล้วถ้าว่าผู้ใดที่ออกมาจากวัดป่าดอนหนูนมีจุดประสงค์เลี้ยวซ้ายนี่บ่ได้แล้วต้องได้เลี้ยวขวาขึ้นไปพุ่น
2: ไปเลี้ยวกลับคืน
1: ไปเลี้ยวอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนไซสมพร
2: โอ้
1: ก็ขี่กลับคืนมาส่วนผู้ใดที่ออกมาจากบ้านถวยเคยขี่ซื้อมาเด้
2: ก็
1: บ่ได้แล้วต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาถ้าว่ามีจุดประสงค์เข้าในเมืองจะให้เลี้ยวซ้ายอีกเท่านึงอยู่จุดเลี้ยวกลับหน้าสุขทวีฮะ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
2: ่แก้ปัญหาเนาะเพราะว่าจุดนี้นี่มันมีอุบัติเหตุบ
1: ่มีอุบัติเหตุเป็นประจำอยู่เขตนั้นเวลากลางคืนนี่นะมันอันตรายก็คือถึงว่าไฟอำนาจบ่ได้แต่ว่ายังมีไฟเตือนเป็นไฟสีเหลืองอยู่ผู้ขับขี่นี่ก็บ่ให้เกียรติบ่ให้เกียรติกันก็คือใส่ความไว
2: เจ้า
1: เกิดอุบัติเหตุอยู่จุดไฟอำนาจดอนหนูนระยะผ่านมามันก็หลายท่านผู้ฟังวันนี้การปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่มาเบิ่งดูว่าผู้ขับขี่จะเข้าใจหน่อยหลายปานใดจะปฏิบัติระเบียบได้บ
2: ่
1: ถ้าว่าบ่ได้ก็คือเฮาจะฮู้รถว่ามันมีเกิดอุบัติเหตุอยู่จุดนั้น
2: เจ้า
1: ดังนั้นถ้าว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนก็ให้สังเกตเบิ่งโอ้มันไปบ่ได้แล้วเพิ่นปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เพิ่นให้ไปตามซองนั้นซองนี้เฮาก็สังเกตเอาเพราะว่าเครื่องหมายจราจรเบิ่งอยู่ตามหน้าทางแดท่านผู้ฟังเบิ่งอยู่ตามขอบทางพร้อมแล้วก็อยู่ตามในระดับสูงที่เฮาสามารถแนมเห็นเป็นป้ายบอกสิทธิ์บอกทิศทางต่างๆนี่เฮาก็สามารถสังเกตเบิ่ง
2: แม่นแล้วนี่แหละในระยะที่ผ่านมาที่จุด3แยก4แยกที่บ่มีไฟอำนาจหลายคนส่งข่าวมาว่าอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปติดตั้งใส่ติดตั้งใส่แน่จุดแฟบหน้า3แยก4แยกแต่เวลาที่เพิ่นไปติดตั้งใส่แล้ว
1: เจ้า
2: บ่ปฏิบัติ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเป็นปัญหาที่ว่าเฮ็ดแนวใดที่ให้ผู้ขับขี่นี่นะปฏิบัติแล้วก็เข้าสู่ระเบียบคันว่ามีระบบไฟอำนาจกับบ่ปฏิบัติคันว่าเป็นจุด3แยก4แยกธรรมดาก็ยังบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้า
2: อันนี้ผู้ขับขี่ต้องได้เบิ่งคืนว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยมันถูกต้องหรือบ
1: ่
2: เนาะเพราะว่าเฮาเอาไปใส่แล้วเจ้าก็บ่ปฏิบัติม
1: ัน
2: บ่มีก็ยังบ่ปฏิบัติ
1: เจ้าน
2: ี่แหละท่านผู้ฟังผู้ขับขี่ก็บ่ทุกคนเนาะเฮาว่าเฉพาะผู้ที่ยังมีพฤติกรรมที่มักง่ายยังบ่ปฏิบัติเรื่องของระเบียบจราจร
1: เจ้าเพราะว่าอนุรักษ์นี่เที่ยวเส้นนั้นเศร้าแรงเศร้าแรงทุกมื้อเลยท่านผู้ฟังจึงเห็นว่ามันเป็นสภาพแบบนี
2: ้
1: จึงเว้าสู่มิตรรายการได้ฮับฟังมิตรรายการก็จะเห็นสภาพน้ำกันนั่นแหละก่อนหลังปี2013ไปยังประธานได้มีแฝงอำนาจได้มิตรรายการแล้วก็หลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีมิตรรายการส่งข่าวมาเรื่อยๆเป็นบอกว่ามันเป็นจุดสี่แยกอยากให้ติดตั้งไฟอำนาจใส่แด้อย่างสิ
2: ค
1: ่ะพวกเขากับพยายามประสานไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นลงมาติดตั้งให้แล้ววันนี้ระยะการนำใส่ก็หลายปีได
2: ้ค
1: นน้องแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นบ่ปฏิบัติน
2: ี่แหละ
1: ก็เลยว่าระยะนี้หาก็ปิดมาได้เดือนปลายเนาะหาก็ปิดมาได้เดือนปลายมาสังเกตเบิ่งว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดบ่หรือว่ามันสิลดหน่อยถอยลงเพราะว่าการปิดหรือว่าการเฮ็ดอันใดให้มันสอดคล้องกับเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่แหละก็คือเป้าหมายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นจะแก้ไข
2: เจ้าเพิ่นแนะใส่ตามความเหมาะสม
1: เ
2: บิ่งนํากันเพราะว่ากรณีที่บ่มีไฟอํานาจก็ยังเกิดอุบัติเหตุมีไฟอํานาจก็เกิดอุบัติเหตุแต่เพิ่นเห็นได้ความสําคัญโดยเฉพาะก็คือปรับเปลี่ยนเลยห้ามเลยไปบ่ได้ก็ต้องได้เลี้ยวอย่างเดียวออกมาก็บ่สามารถไปซื้อได
1: ้แม่น
2: ๆเนาะก็หาติดตามนํากันเบิ่ง
1: เจ้าบัดนี้ห่างเสียงคือแล้วใดห่างเสียงก็คือ
2: เอาออก
1: ผู้ที่ออกมาตั้งแต่ดอนหนูนวัดป่าดอนหนูนนั้นเขาเจ้าได้ไปเลี้ยวไกลเขาเจ้าว่าจังซี่บุญน้องเอาเพราะว่าระยะเกี้ยวนี่บ่แม่นเป็นกิโลผลบ
2: ่เจ้า
1: จากดอนหนูนออกมาเลี้ยวขวาแล้วไปเลี้ยวอยู่เขตบริเวณหน้าโรงเรียนไซสมพรแล้วจึงคืนมาหั่นนะประมาณท่านผู้ฟังประมาณ1กิโลไปแต่ว่าบัดนี้ เฮามาสังเกตว่าหลายคนก็ไปได้ทั้งจมทั้งไปแล้วพุ่นน้องกระยาเนาะยังให้พักสนิทเกี่ยวของปรับเปลี่ยนแบบนี้แหละจุดใดที่ว่ามันเสี่ยงมันบ่สอดคล้องกับปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
2: ่
1: ก็เพื่อผู้สัญจรถึงว่ามันจะไก่แดงกับบ่เป็นหยังทุกคนสามารถสละได้สละน้ำมันลดประมาณกิโลนึงหรือว่าเสียเวลาประมาณกิโลนึงแล้วบ่พาเกิดให้บ่พาให้เกิดอุบัติเหตุนี
2: ่
1: ก็ไปรถมีรายการ
2: เจ้าแต่ว่าอนุรักษ์ยังบ่สังเกตเห็นว่าผู้ที่ขี่รถผิดช่องทางสวนขึ้นมานี่มีบ
1: ่มีคือกัน
2: ยังมีอยู
1: ่มีเพราะว่ารถจักรนี่ยังหลายอยู่ทางตรงกลางเนาะย้อนความมักง่ายว่าบ่อยากไปเลี้ยวหั่นแหละแต่เห็นเฉพาะกลางเว้นกลางคืนนี่บ่ค่อยเห็นปานใดกลางคืนนี่ถ้าว่าขี่ผิดช่องทางนี่ผู้ขับขี่เพิ่นบ่ได้เบิ่งเห็นคักได้บ่น้องเน
2: า
1: ะมันอันตรายทั้งผู้ที่ขี่ถูกแล้วก็ผู้ขี่ผิดพร้อม
2: เจ้า
1: ดังนั้นไปให้ถูกช่องทางและท่านผู้ฟังอย่ามักง่ายหลายเกินไปเนาะสังเกตเขตบ้านอนุรักษ์แถวดอนติ้วหั่นก็คือกันดอนติ้วหั่นคือกันเน
2: า
1: ะแม่นฮ้อม2บ้านดอนติ้วหั่นท่านผู้ฟัง
2: อ
1: ันนี้เห็นผู้ที่เลิกเวียกเลิกการไปตอนแรงแล้วเพิ่นสิไปเข้าฮ้อม2เพิ่นบ่ไปเลี้ยวเด
2: ้ออ
1: ันอยู่หน้าปกสเพิ่นบ่ไปบ่น้องนี่แหละข่อยต้องเลี้ยวอยู่หน้าวิทยาคารตำรวจประชาชนแล้วข่อยก็ขี่หลองไปเลยไปเข้าฮ้อม2
2: ฉลาดเป็นประเภทรถจักรกัน
1: บ่รถจักรเลยรถใหญ่บ่เห็นไปดอก
2: เจ้าๆอันนี้ก็ฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังแล้วก็สบายดีเติมสำหรับมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะมีรายการที่ติดตามจากทางบ่อแก้วสัญญาณเป็นแนวใดแจ้งหรือแจ้งหรือบ่
1: เจ้าร
2: ับฟังผ่านFM 103.7 MHz เฮาเด้ได้หรือบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะการรายงานมาได้เติมตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
3: เฮ็ดเนาะได
4: ้ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ท่านยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: ครับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคําในที่สุดก็สําเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
12: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
11: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
12: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักไดเห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนไดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
11: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
12: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
11: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
12: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
11: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
13: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
14: ทหาร
3: พนักงาน
14: นักเรียนนักศึกษาน
15: ักธุรกิจ
16: สาวนาก
3: รรมกร
14: พ่อค้าแม่ขาย
17: ปัญญาชน
18: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
1: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะซึ่งว่าทานมีส่วนร่วมในรายการของเฮาได้หน้าเพจหรือว่าจะเป็นกล่องข้อความสั้นเนาะกล่องข้อความสั้นให้พิมพ์เป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัยหรืออยากโทรมา0305787052ให้ทีมงานประสานหาพันโทเดชลือสาไสยศาสตร์ห้องแผนกจราจรนครเมืองจันทน์เนาะจะให้เพิ่นเข้าร่วมรายการในปัจจุบันนี้กะเวียกงานของเพิ่นกำลังสืบต่ออยู่เวียกงานที่ติดพันกับการสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่นั้นไปมามีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งว่าผู้ใดที่สัญจรในนครหลวงจันทน์มงเฮบตัวนี้ท่านผู้ฟังออกงานแต่เช้าเด้อถ้าว่าออกสวยหน่อยนึงต้องได้ทำใจเนาะต
2: ้
1: องได้เผื่อเวลาแดเพราะว่าถ้าฟ้าวแท้ๆนี่นะบางคนบอกว่าค่อยฟ้าวอีหลีนี่ขี่รถจักรกับขี่รถใหญ่นี่เลือกขี่รถจักร
2: จ้า
1: เพราะว่ารถจักรพอไปได
2: ้
1: แต่ว่ารถใหญ่นี่
2: ต้องได้ไปตาม
1: ระบบระเบียบ
2: มัน
1: กระโดนท่านผู้ฟังแต่พวกเราบ่ได้แนะนำให้ล่วงเลยไปตามระบบระเบียบก็ต้องใจเย็นเอาเนาะตอนนี้พันโทเดชลือชาสัญญาสารอยู่ในสายแล้วสบายดี
19: เจ้าสบายดีตอนเช้า
1: เจ้าได้ยินแจ้งนะท่านเนาะ
19: ได้ยินชัดเจน
1: เจ้าๆให้พันโทเดชลือชารายงานเลยเนาะสภาพการสัญจรในนครหลวงเมืองจันทน์ซูมิดรายการได้เฮาฟังเจ้า
19: เจ้าเส้นอีกเรื่องเนาะครับพระเจ้าพอตั้งนายเด็กบนจราจรเนาะจะขอรายงานสภาพการสัญจรและสภาพการเกิดอุบัติเหตุในนครหลวงเมืองจัน
1: ทน์เจ้า
19: คือว่าเมื่อวันนี้สภาพการสัญจรนับแต่วันที่1มาที่8เดือนขอไป
1: เจ้า
19: เป็นการที่คือเดือน6ต้องมาชมเนาะ
1: เจ้า
19: ว่าในการสัญจรในนครหลวงเมืองจันทน์ร่วมในปัจจุบันการสัญจรกําลังเดินแม่นและสะดวก
1: มี
19: อย
1: ู่
19: พอสมควรเนาะ
1: เจ้า
19: เพราะว่าแบบค่ะอีกใดตรงนี้ยังสามัญเนาะ
1: เจ้า
19: ครับเป็นปฐมเจริญมัธยมปากส่วนหลายไม่ได้สอบสิ่งประจําปีเนาะคือว่านักเรียนจะได้ปรับในส่วนหลายแล้วในการสัญจรก็ด้วยต่อบาง
1: แต่ใน
19: บางช่วงบางเวลาเนาะก็ภาระการขับขี่คือว่าขับผ่านอะไรของสมควร
1: เจ้า
19: เป็นต้นกับเป็นโมงของการเป็นหลัก
1: โ
19: มงเลยกะ
1: จะได้คิ
19: ดเป็นบางสภาพสุดท้ายเนาะเป็นต้นว่าไปอำนาจบางจุดบางจุดเนี่ยกับการจะติดขัดเนาะการจะดับตายในช่วงระยะหรือว่าอาจจะมีประการพวกการกับการเชื่อเนี่ยเป็นไปมาโฟร์เรียบ
1: เจ้า
19: เป็นคนที่ของเขาจุดๆบางเรื่องก็สะดวกให้มันก็ให้นักขับขี่คนเป็นประมาณ
1: เจ้า
19: เนาะบางวันยานมันเกิดอุบัติเหตุตามหลังมาเนาะ
1: เจ้านั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจากเจ้าหน้าที่เนาะวันนี้อยากให้พันโทเดชลือชาแจ้งถึงสังคมแดว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดในนครหลวงเมืองจันทน์ของพวกเรา
19: เจ้ากระบอกอุบัติเหตุที่เกิดในนครหลวงเมืองจันทน์ช่วงนี้อาทิตย์ผ่านมาเนาะคือว่าในนครหลวงเมืองจันทน์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน21เรื่อง
1: เจ้า
19: เป็นเรื่องที่อาทิตย์ผ่านมาเป็นเรื่อง

0: ที่หนึ่งมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ2 โมง 40 นาที
1: จ้ะ
0: ตรงเป็นของวันที่2 เดือน 6 2022เหตุเกิดอยู่ถนนเชียงพังหลงตู่ไปหาหลงบึก
1: จ้ะ
0: เกิดเหตุอยู่เขตบ้านนาเสียงเมืองนาไซคลองเขาเลยจ้ะคือว่าเป็นเหตุทำอีเทอร์เมนรถจักรตำท้ายรถยนต์ตำท้ายรถยนต์แล้วผู้กรณีไม่ได้ไปยืนรถกับที่นอกเส้นทางแล้วมีอีกผู้หนึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ที่นอกหรือคนผู้จักรผู้กรณีทำผิดนั้น
1: เรา
0: เลยมาอยู่ข้างหลังรถจักรไฟฟ้าที่ว่าตำท้ายรถยนต์เพื่อจะท้ายผมได้เป็นอาสาแล้วเวลาต่อมาเลยมีรถกระทุกเราเป็นเลนมาคุมไว้แล้วได้มาตามของคนเหนื่อยใช่รถ
1: โอ้
0: โหโยมที่เกิดเหตุในข้างหน้าเราก็เห็นไอ้ปู่ที่อยู่ใต้ภูมินั้นเสียชีวิตคาที่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้เจ้า
0: แต่นี่คือก่อนหน้านี้ที่สองเกิดเหตุในเมืองหนึ่งเช้านาทีของวันที่3 เดือน 6 2 วันศุกร์เหตุเกิดที่เส้นทางระวางเส้นทาง13ใต้ขบวนหางหัวเชียง
1: เจ้า
0: เกิดในด้านเมืองแพร่เมืองชนบุรีเพียงแล้วก็หลุดไปแก่เป็นเหตุหลุดโยมตัดรถจักรแล้วเหตุในภูเก็ตที่หลุดจักรเสียชีวิตคาที่
1: เจ้า
0: ถือว่าตัวสองเหตุการณ์แล้วนะที่ผู้เสียชีวิตสองคนมาอีกเช่นนี้แต่ละทีสองคนเป็นความเสียใจมาก
1: เจ้าเจ้าเจ้าถามท่านคืนตื่มเนาะว่าสองกรณีที่เกิดขึ้นนี่สาเหตุย้อนหยังกับท่าน
0: สาเหตุแต่กรณีที่หนึ่งเนี่ยที่ว่ามันมีสองเราสามคนเนาะที่มันจากประมาณ3-4 คนเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ย้อนอันที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากผู้ขับขี่รถเนี่ยใช่อะไร
1: ความ
0: ไวระยะ
1: ทาง แล้ว
0: ก็บวกปรับเส้นทางปรับอากาศเมื่อนำไปเป็นฝนตกเนี่ย
1: เจ้า
0: อาจจะบริเวณรถยุบจอด
1: เจ้า
0: ประกาศทั้งสองกรณีมันคือการเลยทั้งรถ
1: ไฟ
0: ฟ
1: ้
0: าทั้งรถยนต์และทั้งรถบรรทุกมันต่ำของคนที่ว่าอะไรพุ่งใช้รถจักรยานยนต์แต่ตื่นผิด
1: เจ้าเจ้า
0: เหตุการณ์เป็นความไวระบวกปรับปรับอากาศตกฝนตกจะบริเวณทางไกล
1: เจ้า
0: ส่วนกรณีที่สองนี้มันเกิดเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรขี่รถส่วนข้างก็ถูกต้องตามกฎจราจรนะเนี่ยหรือว่าข้างนอกที่ต่างๆมันจะเรื่องว่าขี่รถย้อนสอน
1: เจ้า
0: เป็นทางแล้วมันเป็นทางก่อสร้างที่มันมีคูกลางทางแบ่งครึ่งทางเป็นทีร้อยแล้ว
1: เจ้า
0: แต่เกิดจากความมักง่ายเนาะทางมาเกิดในเวทไทยผู้ขับขี่รถยนต์ก็สามารถเห็นว่ามีรถส่วนข้างมันจะเกิดเหตุความเป็นทางนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าในเมื่ออุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นหลายแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่พันโทเดชหรือซาอยากฝากอย่างถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้บ่เกิดอุบัติเหตุเลยท่าน
0: จ้ะต่อกับปัญหาการขับรถนี้เป็นปัญหาการเกิดเหตุมาเบิ่งแล้วดูนักเขาเลยแจ้งในทุกประเทศก็คือว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยเป็นรายวันเนาะ
1: เจ้า
0: ก็จะเป็นก็จะเกิดเป็นรายแข่งแล้วก็มาเบิ่งแล้วก็มีอันตรายให้แห้งเช่นเดียวกันปิดต้นหมดติดตามนั้นเฟซบุ๊กก็เห็นรถปิ่นตกกลางทางรถต่ำกันอยู่ระหว่างกลางตัวต้องจ้างหรือว่าต่ำใต้รถจักรเนี่ยการมีคนเสียชีวิตกันยังมีหลายฉะนั้นแต่สำหรับทีมของเรานี้ในนามแฟนเพจรถแล้วก็เรื่องแก่นเนาะแต่ยังว่าแล้วก็เรื่องแก่นนี้จะไปผู้กับขี
1: ่
0: เนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะขี่การใช้ความไวการยิงกระพับสินค้าดีฟ้าต่ำเวลาไหนควรใช้ความไวเวลาไหนควรใช้ความไวเส้นทางเลยควรจะแซงหรือควรจะแซงเนาะจะนี่เลยอยากให้มาสักทีให้คิดไรให้แม็กซ์ดีเที่ยงประธานการตื่นที่ระดับถึงเชียร์ตามมาเห็นว่าเบิ้งในปัจจุบันผมว่าปีเท่าไรไม่กี่รถตามใจ
1: เจ้า
0: คลายเกิดกู้มือเลยเนาะต้องเกิดเหตุมาแต่คือผู้ทำการต้องเชียร์เวลาเชียร์ทรัพย์สินเชียร์สุขภาพเชียร์ดีฉะนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่ดีว่าทุกคนที่ห่วงเดินทางกับบุญมีให้ปาสันยายเกิดต่อตำรับบุญให้มันเกิดในชั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องเป็นเจ้าการนำกัน
1: เจ้า
0: ปฏิบัติระเบียบกันอย่างสมบูรณ์เออข้อไปข้อมาคือทางเจ้าหน้าที่เอาบอกได้แนะนำมันหาวุฒิอาจจะบุกเกิดหรือเกิดอาจจะบุญแทงและการชุ่มเชียร์จะบุญหลวงหลาย
1: เจ้า
0: ฉะนั้นนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอปากสำคัญเลยในชั้นตื่นรอดกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าขอขอบใจพันโทเดชเลือซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเมืองจันทร์หลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมานี่ขอขอบใจท่าน
0: เจ้าขอบใจ
2: เจ้าร
0: ายการสบายเช่นเดียวกัน
1: เจ้าเจ้าเจ้า

0: ต้องขอขอบใจอีกท่านหนึ่งเนาะให้การห้องมือนี่ดีดีบุญน้องทุกอาทิตย์เลยซึ่งว่าการรายงานมาแล้วท่านผู้ฟังเนาะอาทิตย์หนึ่งผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้น21เรื่องเพิ่ม1เรื่องมีผู้เสียชีวิตนี่2คน
1: จ้ะ
0: ในนครหลวงวิจันทร์ของเฮาเหตุต่ำซ้ำซ้อนก็คืออยู่เส้นทางดงโดกหนองบึกรถเป็นรถจักรไฟฟ้าต่ำท้ายรถใหญ่แต่ว่าผู้ที่เกิดเหตุบ่ได้เสียชีวิตกรณีที่ว่าเกิดเหตุก็คือญาติพี่น้องที่ว่าไปเบิ่งหั่นแล้วก็มีรถบรรทุกมาต่ำเป็นเหตุต่ำซ้ำซ้อนอยู่จุดเดียว
1: จ้า
0: อันนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟังแล้วก็เหตุที่2เขตบ้านโนนทองเมืองไซธานีอันนี้เป็นเหตุที่ว่าขี่สวนทางเฮาหักก็ว่าวนําปุ่นน้องเนาะขี่สวนทางแล้วก็พาให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเขตนั้นมันเป็นเขตที่ว่าถ้าว่าเขตโนนทองไซสมบูรณ์ไปหาบ้านหัวเสียงนะทางดีได้บุญน้องรถแล่นบ่หลายแต่รถแล่นไว
1: ้
0: เขตนั้นขี่ผิด2ทางนี่ก็หลายก็คือค่อยขี่ไปนี่แหละออกจากเฮือนค่อยมาบ่เลี้ยวเลยไปเลยไปผิด2ทางแหละอันนี้มันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุเห็นบ่ท่านผู้ฟังเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต
1: แม่แล้วท่านผู้ฟังการเดินทางเนี่ยเนาะจุดใดก็ตามเขตที่ว่าท่านคิดว่ามันคิดว่ามันไกลที่จริงมันกับบ่ได้ไกลอนุรักษ์ในระยะทางที่ว่าเพิ่นกั้นไว้บ่มีว่าฮอด5กิโลเมตรจักเทื่อเนาะสูงสุดก็ประมาณ2กิโลเมตรบ
0: ่
1: ในระยะที่ว่าไปเทินเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ
1: บ่ได้ไกลที่ว่าเฮายังสามารถไปเลี้ยวได
0: ้
1: อยากให้ผู้ขับขี่นี่นะคิดถึงชีวิตของเฮาดินะให้มันหลายให้ท่านคิดว่าขั้นในกรณีที่มันเกิดขึ้นขั้นว่าบ่ถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีที่มันหุนแฮงบาดเจ็บสาหัสหรือต่างๆนานาท่านนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเฮาเป็นผู้ที่ผิดระเบียบจราจรเด้ถ้าเป็นผู้ที่ละเมิดหรือบ่เฉพาะแต่ในกรณีที่เฮาขี่รถผิด2ทางในกรณีที่เฮาล่วงฝ่ายอำนาจก็เช่นเดียวกัน
0: เ
1: กิดอุบัติเหตุแม่นผู้ที่ล่วงฝ่ายอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบ
0: เ
1: พราะว่าท่านจะบาดเจ็บสาหัสหยังก็ตาม
0: เจ้ารับผิดชอบทั้งตัวท่านและก็คู่กรณีพร้อมเพราะว่าท่านได้เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: ถ้าท่านบ่ขี่ผิดทรงทางมาบ่สวนมาจังซี่มันก็บ่เกิดอุบัติเหต
1: ุเจ
0: ้
1: า
0: อันนี้แหละท่านผู้ฟังต้องได้คิดคํานึงถึงผลเสียหายให้หลายขึ้นเนาะบ่แม่นเอาความสบายแต่ตนเองยากคนอื่นก็ยาบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อเฮาได้การเดินทางมันจึงจะสะดวกสบายมันจึงจะโรงเรียนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ระเบียบคิดถึงระเบียบหั่นแหละขอขอบใจไม่ได้การเนาะเพิ่นทักมาที่หน้าเพจของเฮาจากกิสีหาราชเนาะเพิ่นว่าไฟแดงถนนที่ปิดย่านผู้มักง่ายขี่สวนทางขึ้นมาเลี้ยวอยู่หน้าโชคทวีแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้บางเทื่อนี่มีแท้บ่น้องเพราะว่าบางคนที่ว่าเขาเจ้าบ่อยากไปเลี้ยวคือเฮาว่าหั่นนะเขาเจ้าก็ขี่มาแบบผิดทรงทางมาเพื่อจะเลี้ยวจุดใดจุดหนึ่งมันก็เสี่ยงหลายท่านผู้ฟังเนาะทั้งลงค่อยมาได้ปะเนี่ยถ้าว่าผู้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองต้องได้ลงค่อยมาดังนั้นการรักษาระยะห่างการเบรกของข้าเจ้าเดมันดีบ
1: ่
0: ขี่มาผิดทรงทางแบบนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังไปถูกทรงทางหั่นแหละดีที่สุดแล้ว
1: เจ้าเนาะก็ขอให้ทุกคนจัดตั้งประเดี๋ยวมื้อนี้ก็เป็นปัญหาที่พ้นเด่นก็คือเรื่องของการขี่รถผิดช่องทางขี่รถผิดช่องทางส่วนขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นประเภทรถจักรเนาะก็มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อนําเสนอแล้วก็ฝากเตือนมีรายการคือเก่า
0: เจ้าบ่แม่นพวกเฮาเว้าแล้วล่ะแล้วไปได้มีรายการคือกับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นี่แหละเพิ่นก็ยังว่ามีกรณีที่ว่าขี่สวนทางแล้วพาให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
1: แม่นแล้ว
0: ท่านบ่ท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นเอาเรื่องที่ว่าบ่มีความจริงมาเว้ามันมีความจริงแท้ๆเกิดขึ้นในการสัญจรนี่แหละพาให้เกิดอุบัติเหตุย้อนผู้ขับขี่นั้นมักง่ายเกินไป
1: เจ้าเสื่อว่าไผก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าหลักๆก่อนที่จะบ่ให้มันเกิดก็คือเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละต
0: ั
1: วผู้ขับขี่เองนี่ค่ะผู้ฟังสติของเฮาระเบียบวินัยระเบียบจราจรเฮาได้เรียนรู้มาก็ขอให้มานําใช้ในเบื้องของการจะตั้งปฏิบัติตัวจริง
0: เจ้าเพิ่นว่าก่อนจะแก้ไขคนอื่นได้ให้แก้ไขตัวเฮาก่อน
1: แม่นแล้ว
0: เฮาสามารถตื่นตัวจัดตั้งปฏิบัติระเบียบนี่นะให้มันได้ท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่าคนอื่นนั้นก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนศึกษาแล้วก็คอยไปนํากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดที่เปลี่ยนซาเปลี่ยนไว้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี
1: เจ้าสําหรับเวลาจะกะสําหรับเวลาจัดรายการครับที่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการต้องขอบใจมีรายการที่ติดตามหาชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live FM 94.3 MHz และ 103.7 MHz มื่อนี้อนุรักษ์ระดาวันและบุญน้องพานภูวงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังง่ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาไฮฮู้ตึมว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำหน้าในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
11: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
12: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
10: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
12: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
11: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
13: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงาม ลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: เล่มยา
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพน้ำพระทัยเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานที่ทับฟังเป็นประจำเนาะเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มิตรรายการทานใดที่กำลังนำไส้ยานพาหนะอยู่ขับขี่รถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมเดินทางไปใส่ไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยพบพ่อกับมิตรรายการในมือนี้กะมือที่2เนาะในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนมื้อนี้กะขึ้นสงคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันอังคารที่16เดือนมิถุนา2026มื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำส่วนว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเนาะมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฟังมาต้อนเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ถ่ายมีรายการการสามารถรายงานมาได้ตื่มเด้อสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เด้เป็นแล้วไหนทางเหนือเฮาเด้ทางใต้แดเป็นแล้วไหนน้อเพิ่นว่าระยะนี้อากาศก็เอาแนเอานอนบ่ได้บางมื้อนี่ก็ร้อนเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มคือฝนสิตกบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีรายการก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอากาศร้อนบางคนนี่ก็จะกินหาแต่น้ำเย็นๆเนาะกินเย็นหลายก็บ่ดีได้มีรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงอากาศปรับเปลี่ยนโอ้ห่างกายก็มีการปรับเปลี่ยนไปนำเป็นวัดแดเป็นไข้แดเป็นไอแดก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าท่านใดที่มีแผนกระเกียมการเดินทางก็ต้องมีความเกียมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายผู้ใดที่ว่าเป็นโซเฟอร์รถยิ่งต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเพราะว่าเดินทางไกลแน่นอนละทางไกลอาจจะอิดเมื่อยแดถ้าว่าผู้ใดที่ขับขี่รถโดยสารก็ต้องมีความเกียมพร้อมเนาะวางแผนก่อนออกเดินทางให้ดีนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้มิตรรายการก็มีเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเป็นสายทำอิดของรายการพวกเราเนาะอนุญาตรับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีแม่จันทราบ่เจ้าโอ้มื้อนี้เป็นสายทำอิดของรายการเลยได้นี
2: ่
1: ข่าวก่อนมูเนาะเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเนาะฮักอยู่ห่างๆเจ้าฮักทางด้านสร้างบ่เนาะเจ้า
2: แม่ไม่ได้มันได้ล่าผมควรใจคนเด้อ
1: เจ้า
2: ซาแพงต้นแก้วผมผู้ควรเพิ่นแหละ
1: เจ้า
2: แม่บ่เปลี่ยนแม่ทําผิวแม่เฮียงสอน
1: เจ้า
2: ล่ะเฮ็ดเพียงน้องเวียงบ่สอนน้องเวียง
1: เจ้า
2: เพื่อจําเล็กมึงเพื่อ
1: เจ้า
2: ละไป
1: ยังไหวเนาะคู่ควรใจของแม่จันทราเด้
2: เตอเบาจําช่วงเบาใช้ส้น
1: เจ้า
2: เบาอดผูกสะอาดเบาอดเป็นบัวน้องสา
1: เจ้า
2: เบาลงแค่เจ้าน้ําเพชร
1: เจ้า
2: เบาเล่มันแฮ่เด้อ
1: เจ้าอะยังเบาได้อีก
2: เสียงสุขใจแล้วที่ฟังรายการ
1: เจ้า
2: บ่ได้เอ่ยชื่อไอ้น้ำก
1: ็ฟังความน้ำกันเนาะเจ้า
2: เจ๊ะตัวอื่นต่างๆเด้อ
1: เจ้า
2: เจ๊ะอีกนึงก็เป็นน้ำเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าอยู่ดีไม่แห้งแม่จันทราโชคดี
2: เจ้า
1: โชคดีสบายดีเนาะเป็นสายทำอิฐของรายการ
3: มาอยู่แดนไกล
1: ก็ขอบใจเด้อทั้งเมจันทราติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อบางมื้อนี่กำลังไม้แนะนำไม้เด้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปและน้ำเสียงเพลงกันเข้ามานี่ก็คือหักยิวห่างๆฟังให้คู่ขวัญใจบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวแพงแน่ทั้งเมจันทราเนาะโอ้หลายคู่ได้นี่มื้อนี้ทั้งเมคำพร้อมและกำบรรดาไอ้บ่าวเนาะทีมงานในการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิรายการทุกทุกคนบางคนนี่ก็ยังสืบโตเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานบางคนนี่ก็เป็นโซเฟอร์รถแดแลนรถโดยสารบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮือนเวียกซานอยู่เนาะแล้วก็ทางพ่อค้าแม่ค้าชาวขายพวกเฮาหาฟังอยู่นำตลาดแดตามหันค่าต่างๆแด่เรียกว่าทางพนักงานและทกรเอกชนพวกเฮาหลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังปัจจุบันนี้ก็หาฟังสะดวกสบายเนาะเพราะว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แน่ทางวิทยุและก็ผ่านทางออนไลน์แน่มิดรายการสัญญาณนี้แจ้งสะดวกสบายแต่ว่าหาฟังไปแล้วอยากแนะนำสิ่งเพลงใดก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโทรกันเข้ามาได้0305787052ตอนนี้ฮับตื่มหนึ่งสายสบายดี
0: โดยสบายดีโคตรมาคนเดียววะ
1: เจ้าเมื่อนี้มาคนเดียว
0: มาคนเดียวก็อาจจะ
1: เจ้า
0: พิจารณาภารกิจวะ
1: เจ้าใส่ฝุ่นพันติดภารกิจ
0: คนเดียวก็กระมวลแต่เนี่ยนึงได้ว่าเกิดเป็นรายการเองนะกระมวลเดี๋ยวดีต้นบุญได้มาเนาะไม่รอ
1: เจ้าเจ้า
0: ดีใจวะที่เราเล่ากับบรรดาแม่ๆทุกๆคนนะ
1: ดีใจดีใจ
0: นะกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีจากคนรอบข้างเด้อ
1: เจ้าเจ้าก
0: ำลังใจแล้วอันรายการอันสิ่งต่างๆเจ้าบ่มีวันนี้อีกได้แม่นบ
1: ่แม่นแม่นแล้ว
0: ชีวิตยังมีได้เพียงแค่เดียวเหมือนแล้วหมดไปเนาะเพราะฉะนั้นเราควรหาสักสิ่งที่ดีไว้เนาะ
1: เจ้าแม่น
0: วันนี้ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงเน
0: า
1: ะ
0: โทรหาเด้อ
1: คิดฮอดจึงโทรหา
0: แม่นบ่คิดฮอดโทรหา
1: คิดคิดฮอดอยู่บ่เนาะนี
0: ่โอ้ยคิดฮอดทุกเวลาคิดใจเสมอ
1: ขอบใจหลายๆเด้อที่ยังคิดฮอดเจ้า
0: อ
1: ัน
0: นั้นคุณหลวงแห้งเดี๋ยวว่าอันพร้อมทางเชิญเข้าไปจะบ่นนั้นบ่นนั้น
1: บ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนล่ะ
0: เพิ่นภารกิจเนี่ย
1: อ๋อโดย
0: เพิ่นว่าอันพร้อมนั้นพร้อมนั้นเด้อเพิ่นก็บอก
1: เลย
0: เ
1: ด้
0: อ
1: เด้อ
0: เด้อคิดฮอดจึงโทรหานี่มอบไปให้อานาแม่จันทราเมื่อกี้พร้อมด้วยคู่ขวัญใจเพิ่นเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: แม่น่ะน้ำเพชรเกาหลีแล้วแม่วันเมืองเปือง
1: เจ้า
0: แม่กันมาเรียนพร้อมด้วยคู่ขวัญใจคือพ่อทองละ52เด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: แม่เพลงวังเวียงแม่คำผงเด้อ
1: เจ้า
0: อานาแม่วอนแม่วอนพร้อมด้วยคู่ขวัญใจอันแม่ไทยแม่เผยเด้อแม่บัวเพียนแม่คำผิว
1: เจ้า
0: เต็ม
1: เจ้า
0: จับบุญจันเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้าเซิร์ชเจ้าอ้อยตะกี้เจ้านางตามอง
1: เจ้า
0: ลุงผู้คำไอ้ผู้นี้มี
1: เจ้า
0: คนใหญ่นี่ยังมิดกิริตว่ามันนี่น่ะก็ไม่เห็นเข้ามาเนาะ
1: ลุงใหญ่พวกเขากระมิดหลายมือละเด้นี
0: ่ลุงใหญ่ไปใส่เนาะลุงใหญ่จะทำ
1: เจ้าเจ้า
0: ไอ้บ่าวบุญเชื่องไอ้บ่าวลองแพรไอ้บ่าวเทียมดอนลุงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ไอ้บ่าวลีโคกแฮไอ้บ่าวลีบ้านหอม
1: เจ้า
0: สวนวังเวียงแล้วก็สวนนี่ก็เข้ามาลาลินเด้แม่เ
1: ข้
0: าส
1: ว
0: นไอ้บ่าวเขียนดอนลืม
1: เจ้า
0: ออดคงสะอาดดีเด้อ
1: เจ้า
0: ไอ้บ่าวออดบ้านบัวหนองจันนี่ก็บ่ได้เข้ามาได้บ่รายการใหม่นี่แม่นบ
1: ่แม่นยังบ่เห็นเพิ่นโทรเข้ามาเทื่อ
0: รายการอันซีซั่นเสียงเพลงนี่บ่ได้เข้ามาตอนนี้เข้าแต่ตอนทีแรกเนาะบ่มีรายการนี่น่ะ
1: แม่นล่ะ
0: ไอ้บ่าวคำเด็กเมืองเฟืองบ่าวตุ้ยเอ็นปี้หนองเข็งเพราะเสียงแก้วอุดมใจเด้อ
1: เจ้า
0: ให้เมื่อทุกคนได้ฟังรายการน่ะเป็นแฟนเพลงของรายการซีซั่นเสียงเพลงเด้อพร้อมด้วยอันน่ะมีเจ้าของผู้เขียนมันม้วนแก่ทั้งสองสาวเด้อ
1: เจ้า
0: ขอให้สองสาวอยู่คู่กับแฟนเพลงบรรดาแม่ๆหรือว่าสองสาวไอ้บ่าวตลอดไปนานๆเด้อ
1: เจ้า
0: หวังว่าคุณก็มีวันดักเอาเศร้าลงละ
1: เจ้า
0: พี่เจ้าเรื่องอันบ่าวนครหลวงเด้อ
1: เจ้าเดี๋ยวมอบให้เด้อ
0: แล้ววันนี้นะ
1: เจ้า
0: จุดนี่แหละตั้งกำจัดแล้ว
1: เจ้าเจ้าอันแม่มณีลาอันเพลงคิดฮอดจึงโทรหานี่เอาของผู้ใดห้องเนาะมีน้อยมณีส้ม
0: เอาของหนุ่มหลังไข่ห้องแดง
1: มีน้อยมานิโซกมีท้องดำมีหลายคนห้องบ่แน่ใจว่าแม่มักผู้ใดเน
0: าะเอาตัวใดมีเอาตัวใดก็เอาตามอันนึง
1: ตัวใดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ต
1: ั
0: วน
1: ้
0: ำแล้วตัวน้ำบ้านอะไรก็บ้านอย่างนั้นเลยใจ
1: เ
0: ย
1: ็
0: น
1: เจ้า
0: เอาตามใจตัวน้ำเด้อ
1: เจ้าจังไหนเปิดให้เด้อ
0: เป็นคนง่ายๆบ่ยากเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่มานิลาโชคดี
0: เจ้า
1: สบายดีขอบใจเด้อขอบใจแม่มานิลาคนงามเนาะอ่อนซอนเสียงเพิ่นเด้ฟังแล้วก็อ่อนซอนแล้วก็แต่ละเทื่อนี่ก็จะมีคำขวัญคำเว้าคำวาเนาะฟังแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจดีๆขอบใจเนาะที่อยู่เป็นแห่งใจให้กันและกันตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วหักอยู่ห่างๆจากแม่จันทราได้แนะนำกันเข้ามาตอนต้นรายการตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาก็พร้อมแล้วเนาะหากอยู่ห่างๆแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดจึงโทรหาส่วนว่ามีรายการที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นี้ขออนุญาตหับเป็นหลังไม้ให้ก็แล้วกันเด้อ

0: ือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คนดี
1: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการฮิตฮอตจึงโทรหาจากแม่มานิลาคนงามเนาะได้แนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้กับฝากไปทางแม่จันทราพร้อมด้วยครูขวัญใจทางแม่วอนพร้อมเด้อทางแม่เวียงสอนพร้อมเนาะหลักกระทางไอ้บ่าวบุญสวงบ่าวเล่บ่าวออดทางบ่าวคำเล็กบ่าวสายสนหลักกระทางบ่าวสอนวังเวียงพร้อมเนาะบ่าวสมมิตรพร้อมเด้อพิเศษพิเศษกับฟังให้ทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกคนเสียงเพลงคิดฮอดจึงโทรหากับบ่ได้ฟังโดนน่ะเนาะฟังแล้วกับมวนน้องมิตรรายการนอกจากนั้นก็มีเสียงเพลงที่เปิดไปก็คือฮักอยู่ห่างๆ2เสียงเพลงแล้วเนาะที่ต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการยังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052กับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9:27 น.มื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรณาธารถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะทางห้องหมอมโหสถเพิ่นเปิดรับลงทะเบียนผ่าตัดซุบเบียงเพดานโวฟีเดอร์มิดรายการโดยบ่ได้เสียค่าใดๆสำหรับท่านใดที่ว่ามีลูกมีหลานเป็นซุบเบียงหรือว่าเพดานโวนี่มิดรายการก็สามารถมาแจ้งเนาะทั้งหน่วยบริการทั้งห้องหมอมโหสถได้เพราะว่าทั้งห้องหมอมโหสถร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาแม่หญิงจีนและมูลนิธิพัฒนาล้านสร้างแม่ของก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนทุกท่านผู้ที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติมีญาติพี่น้องผู้ที่มีข้อบกพร่องทางห่างกายเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเนาะภายใต้โครงการหอยยิ้มของแม่ความหักในลาวเพื่อรับการผ่าตัดสั่งหอยยิ้มใหม่โดยทีมงานแพทย์หมอเสียวสารเฉพาะทางโครงการนี้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ามีขอบกพร่องทางด้านห่างกายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซบแบงซบเบียงหรือว่าเพดานโวนี่นะมีรายการการสามารถมาแจ้งมาเสนอตัวได้เนาะที่ห้องหมอมโหสถสถานที่ก็อยู่ที่แผนกผ่าตัดปวดแปงตบแต่งห้องหมอมโหสถเด้อจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆมีรายการแต่อย่าลืมเนาะสามารถแจ้งเงินไขก็ได้มิตรรายการที่ห้องหมอมโหสถเพิ่นก็จะได้มีการเปิดลงทะเบียนเน็ตนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดเดือนพฤศจิกเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งมิตรรายการทุกคนก็แล้วกัน0305787052มิตรรายการยังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้สบายดี
2: สบายด
1: ี
2: เอ้ยต้นน้ำคนงาม
1: สบายดีบ่าวแสงเพชรคิดว่าสิบ่ได้ยินเสียงแล้วเนาะคิดว่าสิบ่ได้ยินเสียงแล้ว
2: เมื่อวานนี้เอ้ยถ่ายมาค่อยน้อย
1: เจ้าแมนไปทางใดเน
2: าะเอ้ยก็อยู่เฮือนกำลังฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรศัพท์วันนี้เธอโทรถึงเจ้าแล้วเหมือนก
1: ันคือใจดำแท้เนาะฟังแล้วก็ยังบ่โทร
2: ไปครับไปได้ไปครับแพงอยู่แล้วได้ตั้ง2อยู่แล้ว
1: เจ้าขอบใจเด้อมื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
2: าะฟังเพลงนะยากน้ําฝนยดน้ําตาเด้อขอนาพอเฒ่าอูแก้วเสยวง
1: เจ้าอย่าน้ําฝนยดน้ําตาแม่นบ่เจ้าเอาฝากไปทางใดบ่
2: ฝากไว้ให้สมาบ่หวังแล้วก็สักพี่มาจะปื้อแล้วก็สาธุผู้ใดคนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวน้องแฟนแล้วก็บ่าวบุญโตแล้วก็บ่าวเล่
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
2: ก็ให้มีผู้ฟังในโทรได้แต่สักเก่งมีที่เยอะมากละครแล้วก็ดีให้ก็ฟังให้ได้ต้นยามได้ต้นน้ำคนงาม
1: เจ้า
2: อันด้วยแอปค่อยเอาค่อยจิ๊กแจ้งไปหลังไม้ได้บ่เอ่ย
1: อ๋อหลังไม้บ่
2: แมนอยากได้อยากให้เอ้ยทักมาหาค่อยเลย
1: เบอร์ห้องทรงนี่เป็นอย่างบ่เนาะ
2: ค่อยอยากทักหาเบอร์เอ้ยนี่แหละ
1: เจ้าขอบใจบ้าแสงเพชรเด
2: ้อเอ้ย
1: ขอบใจโชคดี
2: น
1: จกดีเนาะขอบใจเด้อมิตรรายการอยู่ทางแขวงสวรรค์ในเขตก็คือทางไอ้บ่าวแสงเพชรเนาะเพิ่นก็เป็นมิตรรายการประจําประจําเมื่อใดบ่โทรเข้านี่ต้นน้ําก็เอิ้นหาโลดได้ก็ขอบใจเด้อที่ยังติดตามมาฟังรายการทุกมื้อถึงว่าสิบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการก็ยังรับฟังรายการอยู่เนาะอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวเนาะแต่ก็ขอบใจมิตรรายการที่อยู่เป็นแห่งใจให้กันและกันได้สนทนาได้โอ้ลมมิตรรายการก็เป็นความสุขสีสันอีกแบบนึง0305787052สบายดี
0: สบายดี
1: สบายดีเอ้ยแพง
0: ฮอนบอกอยู่คนนะอยู่ปีบางคน
1: ฮอนคือกันเรื่อย
0: เริ่มกระตุกจริงเมื่อวานนี้นั่นก็ฮอนละ
1: เมื่อวานนี้กับฟ้าคึ้มๆคือสิฝนแต่ว่ากับบ่ฝนเนาะ
0: บ่ฝนที่กับบ่ฝนคือกัน
1: เจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อเอ้ยเด้อ
0: น้องแสงเพชรอันสว่านหนาโอ้ยละมักมวนแต่อายุใน16 17ปีนึงได้หนา
1: โอ้แม่นบ่
0: แม่นกำลังเร
1: ีย
0: นอย
1: ู่ค่ะเออแต่เพิ่นโทรมาเท่าไหร่ต้อง
0: งานอันส้มมะลาหันตลอด
1: อืมเจ้าเจ้าร
0: ายการได้รับโทรเขาเรามักม่วน
1: อืม
0: เราแล้วก็หัวพ่อเป
1: ็
0: น
1: แม่นแม่นละ
0: เราก็โทรเขาส้มมะลาทุกมื้ออ
1: ืมถือว่าติดตามรับฟังรายการทางวิทยุเนาะเกือบว่าทุกรายการเจ้าเจ้า
0: แต่เรียนเด้อแล้วก็อายุก็16 17ปีนึงเด้
1: อืม
0: น้อยนึงนะ
1: เจ้าเจ้า
0: เออฟังเพลงเด้อ
1: ฟังเพลงหยังเน
0: าะสิได้เอ้ยเอาผัวก่อนมีบ
1: ่เสียดายเอ้ยเอาผัวก่อน
0: กันบ่มีรหัสผัวเฒ่าเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ดำเนินในการผู้เดียวเนาะมื้อนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ไผ่ต้นบ่อยู่
1: เจ้าเพิ่นติดภารกิจ
0: โดยโทรมอบให้เด้อ
1: เจ้าเจ้าม
0: อบไปลงผมนี้
1: เจ้าม
0: าทำนาเรียนไม่เรียนสอน
1: เจ้าก
0: ันทลาคู่ฟันเพิ่นเด้อ
1: เจ้า
0: ได้คู่ฟันเราก็ดีใจนำเด้อกัน ทลาเด
1: ้อต่างคนต่างยินดีน้ำกันได้ดิเนาะ
0: ต่างคนต่างยินทุกคนทุกๆมาโดนมาเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: บ้านน้ำตวงเลยเด้อ
1: เจ้า
0: วัดตกสะอาดเด้อ
1: เจ้า
0: ตกเตียงตกตาสิเด้อน้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้า
0: สาดน้องกับสาดใจเลยทุกมือนกำลังใจ
1: ขอด
0: มองเราเรียนอย่างกับป่ามาแล้วแ
1: ม่ขอบใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันและกัน
0: ขอบใจและน้องเด้อ
1: เจ้า
0: ชีวิตเด้อ
1: เจ้าขอบใจแพง
0: สบายด
1: ีโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางเอ้ยแพงเด้อที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเพิ่นก็ได้โทรมาโอ้ลมทักทายเนาะสนทนาว่าวากันไปส่งกำลังแห่งใจฝากความคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อและก็ขอบใจมิตรรายการทุกทุกคนที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันถึงว่าตัวยุไก่บางคนอีกอะยินแต่เสียงเนาะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าได้โอ้ลมได้สนทนาได้เว้าได้วาน้ำกันก็ฮู้สึกดีบางคนนี่อาจจะมีความคิดแน่มีความเครียดแน่ก็สามารถแลกเปลี่ยนโอลมเป็นการผ่อนคลายแชร์ความคิดเห็นน้ำกันมิตรรายการเนาะเพื่อว่าอาจจะได้ให้กำลังใจให้กันและกันสบายดี
3: โดยสบายดีคุณงาม
1: สบายดีเป็นเท่าไหร่เน
3: า
1: ะ
3: ขอฟังซิงได้บ
1: ่ได้ฟังเพลงหยัง
3: คนงามมีทั่วไปแล้วคนตึกใจก็มีต้นน้ำนี่แหละ
1: โอ้ยแม่นอยู่บ่เนาะมื้อนี้คือมาแบบใดเนาะฝนสิบ่ตกบ่เนาะ
3: บอกมีข่าวเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ทราบเด้อ
1: เจ้าเซ็นเลย
3: ทราบให้สาววันมึงเฟืองเป็นพิเศษเด้อ
1: เจ้า
3: สาวมณีลาสาวสาวแพนมึงแก้วเด้อ
1: เจ้า
3: ไปในพื้นในวอน
1: เจ้า
3: เรียนเลยเด้อ
1: เจ้า
3: ผู้คำไอ้คำเล็กขอช่วย
1: เจ้า
3: แล้วก็ชาวเพชรมณีเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: พิเศษค่ะบุรีนันคนหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจบ้าสอนเด้อ
3: สบายดี
1: โชคดีโชคดีสบายดีอันนี้เพิ่นก็มาแต่ทางวังเวียงเนาะแขวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็มาแปลกๆโอ้บ่แม่นฝนสิตกบ่เนาะ แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามมาฟังเสียงเพลงแล้วเนาะแต่ว่าโทรศัพท์นี่ก็หน้าไมค์ก็อยากรับสายให้อยู่จังหน่อยมีรายการกับสิน้อยอกน้อยใจขออนุญาตรับตื่มหนึ่งสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
0: สบายด
1: ี
0: ขอฟังเพลงนั้นเลยเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
0: าะเป็นเพลงใหม่เด้ออ
1: ๋อฮับฟังอยู่ทางใดเนาะอ
0: ยู่นครหลวง
1: อยู่บ้านใดเจ้า
0: แถวชื่อรถแต่เนี่ยนะแม่วันชื่อรถใส
1: ่โอ้แม่วันแถวดงนาโซกปางทางอีหยังหันหมอ
0: เ
1: น
0: ี่ยๆอ๋
1: อเจ้าสัญญาณแจ้งดีบ่แม่อยู่พุ่น
0: โอ้แจ้งเด้อลูก
1: เออเจ้าแม่ฟังทุกมื้อบ่หรือหาก็ฟัง
0: ตลอดแต่โทรบ่ติ
1: ดอ๋อเจ้าเจ้าเอามื้อนี
0: ้คนพิเศษเด้อ
1: คนพิเศษเนาะเจ้าฝากไปทางใดบ
0: ่ฝากให้เซ็นเซ็นลูกเมื่อคือคนแหละ
1: เจ้า
0: อาจารย์ดูรายการพิเศษหน้าใหม่เด้อบ่ทันฮู้ไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: พิเศษกับหน้าใหม่ล่ะ
1: เจ้า
0: เสียงหวาน
1: ขอบใจสวัสดีเนาะขอบใจเด้อทางแม่วันเนาะเป็นมิตรรายการใหม่ติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถไฟเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาค้นพิเศษจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขออ่าแต่ว่าตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วเนาะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาจากทั้งเบาแสงเพชรแนะนำกันเข้ามาเนาะเสียงเพลงนี้เพิ่นว่าเอาเป็นหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาห้องโดยอูแก้วเด้อต้นน้ำเพิ่นว่าโทรมากระจ้าให้ตามคำขอเนาะฝากไปทางสวรรค์เขตเด้อเจอเสียงเพลงนี้ก็ติดจาติดต่อด้วยเสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนเนาะจากเอ้ยแพงได้น้ำกันเข้ามาฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮาเด้อลุงภูมิเนาะแล้วก็ทางแม่จันทราแม่เวียงสอนพร้อมมีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ม่วนๆกับเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
1: บ่บ่บ่บ่

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงฟังเสียงเพลงละกะอ่อนซ้อนไปน้ำเนาะฟังเพลงใดก็มีแต่เพลงมวนมวนขอบใจเด้อมิตรรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงมวนกันเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันไปแน่เพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่เอาใจมิตรรายการทุกเพศทุกวัยเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พิเศษกะขอบใจเด้อทางพอคำเหล็กเมืองเฟืองที่ได้โทรกันเข้ามาทั้งหลังไมค์วังกี้นี่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาพร้อมเนาะดอกยางหางต้นเพิ่นว่าโทรเข้าเบอร์ห้องทรงนี้ยากโทรไปเท่าใดก็สายบ่วางแต่ก็สู้สนในการโทรเข้ามาเนาะจนติดขอบใจทั้งพอคำเหล็กเด้อติดตามหับฟังรายการทุกมือมือใดบ่ได้โทรข่าวก็ยังหับฟังรายการอยู่ถ้าว่ามีโอกาสเนาะทีมงานพวกเราก็จะได้ส่วนกันไปเยี่ยมไปยามทั้งเมืองเฟืองเนาะบ่ใกล้บ่ไกลขอบใจมีรายการทุกคนที่ได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเรากับเวลาต่ำหงสงในปัจจุบันนี้ 9:50 นาทีทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวดำเนินรายการเบิ่งมงเบิ่งเวลาบื้อเดี๋ยวมีรายการเดินทางมาฮอนระยะสุดท้ายของทางกันรายการกันแล้วฮับสายน้ำไม้กันตื่มสบายดี
1: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
1: ฟังเพลงอันนั้นสาวน้องบอน
0: สาวน้องบอนจากทางใดน้อ
1: โอ
0: ้ทางอัตปือหากอยากฟังเพลงสาวนองบอนแมนบอคิดว่าผู้สาวทั้งนองบอนได้นี่โอ้สาวอัตปือเนาะโอ้แม่เจ้า
1: อ่ะ
0: โอ้เสียงแม่ยังสดยังใสอยู่ได้นี่แม่ป่านผู้สาวน้อยโอ้บ่เห็นหน้าก็ฟังแต่เสียงเนาะโอ้เสียงปานผู้สาวน้อยได้แม่เสียงแม่นี่นะเจ้าแม่สาวหนองบอนฝากไปทั้งใดบ่น้อ
1: โอ
0: ้
1: ยฝากมาแถวตึกอยู่แล้ว
0: เจ้า
1: แม่เล็กอยู่บ้านเวิร์นแก้ม
0: เจ้าน
1: ั่งเปียบ้านเวิร์นแก้ม
0: เจ้า
1: จากกระแ
0: ม่แซงมัน
1: น
0: ี่
1: พอบ
0: ุ
1: ญเต้นอยู่สนามไฟ
0: เจ้า
1: ใจ
0: ได้ลูกเด้อเจ้าแม่ถามแน่อัตตะปือเป็นเท่าใดเนาะอากาศอยู่พุ่นยังอากาศฮ้อนอยู่บ่หรือว่ามีฝนตกอยู่บ่
1: โอ้แต่ฮ้อนหรือว่าฝนบ่ตก
0: ฝนบ่ตกเนาะเจ้าแม่รักษาสุขภาพเด้อ
1: แ
0: ด
1: ดบ่ตกตกบ่ตกตกกะดิจะแดดไปเฮ็ดให้
0: เฮ็ดนะเนาะอากาศก็ฮ้อนเนาะนครหลวงนี่ก็ฮ้อนคือกันแม่รักษาสุขภาพเด้อแม่เด
1: ้อ
0: มีโอกาสก็มายามเด้อแม่เด้อ
1: โอ้ยลูกเฒ่าล่ะจะพยายามให้ลูกเต่ากับบุกี้ขึ้นไปจะเป็นเรื่องมันท่าหรอ
0: โอ้อามีโอกาสก็ขอเชิญแม่มาเยี่ยมมายามนี่เด้อนครหลวง
1: โดย
0: ขอบใจแม่ขอบใจยินดีเจ้าสาวนองบอนเนาะจังหน่อยเปิดให้เด้อ

0: ขอบใจแม่
1: แม
0: ่เจ้าโชคดี
1: สุขกายสุขใจดังเอ้ย
0: เจ้าเซ็นกันแม่อยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพเด้อแม่เด้ออยู่ดีไม่แห้งขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการโชคดีขอบใจเนาะทั้งแม่ที่ติดตามรับฟังอยู่ทางอัตตปือมีรายการอยู่ทางดินแดนภาคใต้อากาศก็ยังร้อนหลายเขตหลายพื้นที่ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนเบิ่งแยงรักษาสุขภาพนำกันเนาะเสียงเพลงคนงามมีทั่วไปคนถูกใจคือเจ้าห้องโดยเมฆขาวเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาแล้วก็ยังมีเสียงเพลงคนพิเศษนำทางแม่วันกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้มิดรายการได้ฟังเสียงเพลงกันก่อนคนงามมีทั่วไปคนถูกใจคือเจ้า

คนงามมีทั่วไปคนถึกใจคือเจ้าฟังตอนมีรายการทุกทานเนาะที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทั้งรายการมีรายการกระเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจเด้อขอบใจแห้งใจอีกเท่านึงขอบใจทั้งพ่อท้องที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักเอื้อยเพิ่นว่าเมื่อวานนี้แม่คำโทรมามื้อนี้พ่อท้องโทรเข้าแล้วเด้อ เพิ่นแบ่งมือกันเนาะมื้อนี้ได้ยินเสียงพ่อท้องมื้ออื่นนี่ได้ยินเสียงแม่คำมื้อใดที่ได้ยินเสียงแม่คำแม่นบ่ได้ยินเสียงพ่อท้องก็เป็นความฮักที่หลายคนโอ้อยากมีเด้ความฮักดีๆแบบนี้ก็ขอให้พ่อแม่โดยเฉพาะก็คือทั้งพ่อท้องแม่ค้ำจันทลังสีเนาะขอให้ฮักเย็นยาวมั่นฮักกันส่วนนิรันดรเด้อเสียงเพลงที่แนะนำกันเข้ามาฮักเอื้อยถ้าว่าต้นน้ำเปิดให้บ่ทวงบ่ทันกายเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อพ่อทองเด้อ โดยอิงใส่ตามเวลาห้องทรงเนาะถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้ก็จะยับย้ายเปิดให้ในมื้ออื่นเสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่คนพิเศษส่วนว่าสาวนองบอนมีรายการอยู่ทางอัตปือที่เมืองสนามไซถ้าว่าเสียงเพลงเปิดให้บ่ทวงบ่ทันต้นน้ำจะเลื่อนให้ในมืออื่นจะเปิดให้เนาะสองเสียงเพลงที่ยังติดข้างไว้ส่วนว่ามื้อนี้ขอบใจมีรายการทุกคนแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามามีแต่เพลงม่วนฟังเพลงนี้ฟังแล้วก็ได้กำลังใจฟังแล้วก็รู้สึกดีอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเนาะมีรายการส่งท้ายด้วยคนพิเศษหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกับต้นน้ำได้ไหมในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวเล้าสั่งซาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแห่งงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบร่วมและพ่อพาค่าน้ำพาร่วมเดือนน้ำพาบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดจะนำคนของปักปุ่มมึกเรียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนกันวิธีการหู้กันอะไรต้องการน้ำพาต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปักหีตัดที่ใดปักเหตุคือเก่าว่าคือเก่าบางเรื่องมีบางอันกระได้มีบางมันบริสุทธิ์ในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตั้งปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการนั้นสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกพรรคนับไปถึงชาวปกแห่ง
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องคนคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทั้งเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
4: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
5: ตัวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนัก บ่เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
6: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
5: เห็นแจ้งคักแล้ว
6: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
5: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
6: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
5: ออกแดดก็ปกติ
6: ดีใจบ่พ่อ
5: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกล่องเดียวเท่านั้น
6: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
5: ข้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาพอมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งเพื่อมันจะดีขึ้น
6: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นะติดพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าร่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าร่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์มศรขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่แบรนด์ขับเบียกแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทางประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่ก็มีเบอร์ให้ที่030 5787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดหับประทานแล้วดีแนวใดก็โทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งสลักคือเก่านะกับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเรากำลังไล่สดอยู่แล้วก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้ทำรายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา 10:00 ถึง 11:00เหลือแต่1 ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1 ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิงค์รัศมีเป็นศิลปินขับห้องม่วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: ึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพอยแมวเด้อพี่น้องตะบันดาตันทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนาคันทุงพุ่นแดแล้วแกไปเยี่ยมยามทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควยนาโนงหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควยสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลน์ผักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักส่วนหมักความงามแกมินมีให้นะผักปูบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินห้อยตินไก่ห้อยตินกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยหรอกแต่ก็จะว่าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าข้างหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้การดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแหมแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกมีอาการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าผู้ความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าจะต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทั้งในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็ผอมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้เข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเราอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภท2ทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นเกือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้ผู้ที่มักสวยมักงามมักนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันใดเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้100%มื้อนี้มั่นใจคักล่ะอันนั้นก็คือสิ่งดีๆเอามาตอนมาฝากก็คืออารอเจนพัดนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาเว้าว่ากันอยู่ตลอดจ้ะนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายเด้อมีการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์สนาเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้แพงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าแพงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะปักเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลำคำแคบคือว่าคันเฮาบ่คลำแดกก็แม่นมีผลเลยเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจจะไปกินแบบทั่วที่ประเด็นคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยภาคส่วนนี้มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งก็บ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็คือว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมา1มาหายใจฟืด2มาเจ็บหัว3มาแล้วเริ่มเป็นวินเป็นหยังโลดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้โลดนะมาเฮามาลดพรไขมันประนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พลัสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็ทับประทานลดนะแล้วก็ผักส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิซื้อก็ล้มตึงเลยได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มลดน็อกนะผักส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะเพราะพันสอบถามได้ทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลม่วนๆกันจ้ะ

0: ไรเพื่อนบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะม่วนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดม่วนนะสาวเมืองปักสันมีรายการลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแขวนคำมวลท่าแขกสวรรค์เขตสารวัตรเซกองอัตปือจัมปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะบ่าวไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เลยนะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันกับบ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเทื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนํารายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะลิ้นสีดวงหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้ความรวมผู้ที่เป็นอย่างแน่ในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดของเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางเนาะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคืนที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินจุดประสงค์ของโคศกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อแต่โคสุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคสุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรรายการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเฮากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเฮามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้วเฮ ฮาก็ต้องได้ตัดสินใจแล้วก็มาวางความตัดสินใจนำกันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผ่เท่านั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปละอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮานะเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีโซแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทพุ่นนี่นะทางแขวงสารวันก็สีฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ท่านจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคศกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีพักส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดนบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินไปซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจะกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยานะไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดจดเต็มๆไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปัวอยู่ตัวเด็กก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาลินมายามโคศกน้ำแดดพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้นอกกับเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสี่โคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่สบายดีตู้ภูมิวัสดปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าซั่นพลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าซั่นทะพุ่นอ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปการอันนี้ก็คนละแนวจัดเพลงได้พ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยเวียงสมแน่สบายดีสบายดีทั้งนา FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเข้าเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยสุขภาพกันก่อนเพราะว่าห่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาละก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่อแม่เฮานะอันที่1น่ะมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใด นั่นบอกอันนี้มันจะมียอดหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กับจีลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเอาไปเลือกมาซอกกินนะแสบๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินนะครับบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้ก็สิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องหับทั้งเนื้อหับทั้งแป้งหับทั้งไขมันหับทั้งมากไม้มากอย่างไปซะเลยมันจะค่อยจีสุขภาพแข็งแรงนะหนึ่งเป็นอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นเหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งตีงกล้ามเนื้อมีการเน่งตีงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามกกขาก็ใหญ่ขึ้นเด้บ่มีแข็งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นเด้ออกกําลังกายเริ่มมือ1มือ2มือที่3มือ4ทิศทําอิฐนี่ก็บ่อยากไหวปานใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปแล้วมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าแล้วเด้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจําออกกําลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพ่อแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลูกพุ่น8 9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกาย

ภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพอแต่ละมื้อ 9:00 นนี่คือมันวัดนอกบรรณานี่ก็มันหลับแล้วบ่จักบัดบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกได้เพิ่นบ่มีเทคมีบาร์บ่มีอันนั้นดนตอกดนตีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าแล้วก็ได้คํามากันเป็นเข้าแต่บ่นอนกลางมุ้งนอนเด้มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มที่มันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมป์ทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมป์ทางเนี่ยมันนอนบ่หลับมันเสียงลดเด้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4:00 นเช้าบ่หรือว่า7:00 นเช้ามันนอนเต็มทีนะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้เนาะก็บางครั้งบางทีก็คันมามีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่ต้องมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนำเวียกนำงานคิดนำรถเพบ่คิดนำบ่มีเงินมีท้องก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมากับป่วยครอบตาดำเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดมันลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดเพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านว่าสิไปเป็นนั้นไปเฮียนสร้างไฟก็ย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาร่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีๆเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการใหญ่7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะจีโก้พลัส2แมนโคลินบำรุงสายตา3โมตินาปักขาวทอง4อารอเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพื่อให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์ณ

ครหลวงจัดปักกิ่งนั่นแหละเออขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มศรขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟูนขอบใจแปนกระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสูกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขยานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมขอบใจม่านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไปมื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุติโคสกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้อหยังแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ใดนะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้วันนี้ขอบใจทางสวนสะอาดนะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมือนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลึกพวกเฮามันขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในระยะผ่านมาขณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันพัวมือกับบรรดาองค์การที่เหตุเวียกงานโฆษณาห้มการเมืองแนวคิดของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห้มขององค์คณะผักคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักระยะหาปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สามสิบผักครั้งที่ห้าองค์คณะผักคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีทานคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกมูนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักกมูนิตจีนเป็นปกติ
2: ได้เพิ่มทวีการพัวพันพิเศษและการพัวมือของด่างกับชาวเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับชาวจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกมูนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นปกติได้เพิ่มทวีการพัวพันความมือแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมร่วมกับสภาพทฤษฎีศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามผักคอมมิวนิสต์จีนและผักคอมมิวนิสต์คูบาอย่างเป็นปกติอันนั้นแมนการจัดตั้งปฏิบัติ7แผนงาน30โครงการเนาะสมัครสังเกตคือนักการได้ไปได้น่ะผลดีที่พวกเราได้ทําการจัดตั้งปฏิบัติ
1: ท่านคำมอนจันทจิตในหูตื่มวาในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่การนำไส้สื่อและกำลังแห่งสังรวมเข้าในเวียกงานโฆษณาห้มและการก่อสร้างพนักงานโฆษณาห้มเพื่อให้แนวทางนโยบายของผักหลัดไปฮอดไปถึงเป้าหมายต่างๆอย่างกว้างขวางคนคว้าเขียนบทออกรายการวิทยุเข้าใจมติ11ของผักปฏิบัติให้เป็นจริงเคลื่อนไหวโฆษณาเคลื่อนที่นำเอาสารคดีมูลเสื้อของชาติของผักของผู้นำการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปสายให้ประชาชนเขตห่างไกลสกลีกเพื่อปลุกระดมความตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางนโยบายของผักหลัดโดยมีมวลชนเข้าร่วมหับสมเป็นจำนวนหลากหลายสมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการOICสื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: ยาวสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับพี่ทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: หรือว่า MOIC สื่อสารหรือเอิ้นสั้นๆย่อๆแหละว่าอคสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. 12:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ออกอากาศผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจของMOIC สื่อสาร
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เช่นเคยเป็นรายการออกอากาศสด
0: เจ้า
1: แล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็จะเห็นว่าอู้มื้อนี้มี
0: แขกรับ
1: เชิญเข้าร่วมในรายการ3สาวหน้าตาก็สิคุ้นเคยผู้ผ่านมาทั้งบ่มาเลยคําเพิ่นก็มาร่วมสัมภาษณ์แต่ว่ามาร่วมสัมภาษณ์ในเรื่องของลงลึกนั่นก็คือเรื่องของ SME
0: เจ้า
1: อันนั้นแม่นผ่านรายการพอพูดเรื่อง SME
0: แ
1: ต่
0: วัน
1: นี้ก็ยังจะมาเว้าเรียกนี่แหละแต่ว่าจะมาในนามของ
0: กลุ่ม
1: กลุ่
0: มมื้อนี้เป็นโอกาสที่พิเศษที่พวกเราจะได้สนทนาท่านห้องหัวหน้ากลุ่ม
1: เจ้าเอิ้นว่าเป็นการเปลี่ยนตัวกันทันหันก็ได้ที่เราไปสิว่าโอ้อนุญาตแจ้งเติมเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้งโคโซเองก็ได้โปรโมทไปแล้วว่าจะเป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มเพิ่นมาร่วมสนทนาตัวจริงแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจด่วน
0: เจ้า
1: ด่วนอีหลีก็เลยว่าอื้อคั่นซั่นก็บ่เป็นหยังท่านห้องมาแต่ว่าท่านห้องมากับข้อมูลนี่มันบ่ได้เป็นห้องเลยบอกยังคงอัดอยู่เก่าย
0: ังข้อมูลแน่นแล้วก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงนี้ในการฟังเพลงฟังข้อมูลสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะมื้อนี้พวกเฮา2คนก็คือรายการ MOIC สื่อสารได้รับเกียรติจากทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางปริญญาเอกนางมาลัยคำกีฬาวงเนาะที่จะมาสนทนาในรายการของพวกเฮา
1: พีราพร
0: พีราพรเปลี่ยนนามสกุลให้ละมาดูคุณเคยแต่ซื้อลิ้นกันเอิ้นแต่ซื้อลิ้นกันมื้อนี้ก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้เลย
1: ขออนุญาตเอาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังเป็นทางการอีกครั้งนึง
2: เจ้าสบายดีเนาะคือได้พังงาว่าแล้ววันนี้หันเปลี่ยนตัวกับท่านหันนิดนึงแต่ว่าทางกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเขาตั้งใจเพื่อว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเผยแพร่แล้วก็มาแนะนำ
0: เจ้า
2: ต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็กองทุนส่งเสริม MSME ครับ
0: ส่วนใหญ่จะพบกันในบรรยากาศตอนเลงมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศตอนเที่ยง
1: มื้อนี้มาในบรรยากาศตอนเที่ยง
0: เจ้า
1: แต่ก็เสื้อในว่าตอนนี้ยังได้อยู่เนาะยังบ่ทันหิวข้าวหลายติ
2: อย่าง
0: ๆเอาข้อมูลมาเล่าก่อนไปกินข้าว
1: เอาพอยิกพอหยอกก่อนเข้ารายการเนาะ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้เฮามาร่วมสนทนาแมนภายใต้หัวข้อนโยบายการช่วยเหลือและการเข้าถึงแหล่งทุนฉะนั้นเอาเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังตอนนี้นี่เป็นบางท่านนี่อาจจะโน้ตข้อมูลไว้ก่อนละได้เพราะว่าอาจจะอยากถามในเมื่อวานนี้ทางโฆษกก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะว่าจะมาเว้าเกี่ยวกับหยังเนาะก่อนอื่นบ่ติให้ท่านผอ.มาลัยคำนี่ได้นำเสนอเนาะเกี่ยวกับเวียดรวมเนาะว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลแล้วก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ได้มีนโยบายหรือว่ามียุทธศาสตร์ลักอันใดในการที่จะช่วยแล้วก็ซุกยู่การเติบโตของ SME ในลาวเฮาโดยเฉพาะก็แม่นในระยะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอยู่ในปัจจุบันนี้ท้าทายหลายอย่างอีหลีได้ปัจจุบันนี้นะเนาะ
2: เจ้าคันว่าเรื่องเศรษฐกิจมานี่แม่นคู่สึกว่าทุกอย่างก็สิมาลงที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกันค่ะพอเมื่อกี้นี่ได้เว้าหยอกกับเอื้อพังงาอยู่เนาะว่าปัจจุบันภายหลังที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮาได้โฮมกับกระทรวงงานพลังงานและบ่อแฮ
1: เจ้า
2: ก็คือว่าถ้าว่านับเป็นนั้นทางด้านนั้นผู้ประกอบกิจการนั้นก็คือว่าตัวอย่างเนาะตั้งแต่ผู้เดียวเลยหรือแม่ค้าปิ้งกล้วยจนไปฮอดการส่งออกบ่อแฮการส่งออกไฟฟ้าการส่งออกใหญ่ๆคือทุกอย่างเลยนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจจนไปฮอดวิสาหกิจขนาดใหญ
1: ่จ้ามารวมอยู่นี
2: ่มารวมอยู่น้ำกระทรวง
1: เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นเด้เติมๆอีกเนาะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเด
2: ้ในความรู้สึกก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบหลายขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าพวกเขามีส่วนประกอบมีการประกอบส่วนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นเมื่อตอบคำถามเนาะสิ่งท้าทายต่างๆหั่นแน่นอนก็คือว่าประเทศเฮาในปัจจุบันหั่นถ้าว่าเป็นน้ำมันเฮาก็ยังนำเข้าเป็นหลักบ่ว่าสิเป็นน้ำมันบ่ว่าสิเป็นวัตถุดิบอีหยังต่างๆที่มานำใช้ในการผลิตเป็นสินค้าหั่นฉะนั้นเมื่อเวลาที่ราคาน้ำมันขึ้นเมื่อเวลาที่เงินเฟ้อมีการเหน่งติ่งและอื่นๆนั้นยังบ่พอยังไปเจอตัวอัตราภาษีอีกเน
0: า
2: ะคิดว่าหลายๆคนก็สิทราบนำกันจึงว่าเฮ็ดให้ ผู้ประกอบกิจการในบ้านเฮาหันประสบกับสิ่งท้าทายหลายพร้อมนั้นประชาชนเองก็พบกับสิ่งท้าทายคือกันเพราะว่าอย่างราคาสินค้าสูงขึ้น
0: เฮ็
2: ดให้การส้มไส้ของเฮามันหลุดลงหรือว่าเฮ็ดให้อนาการขับเคลื่อนอีหยังต่างๆมันเกิดมีการสะดุดเล็กๆน้อย
0: ๆเจ้า
1: เพราะว่ามันก็เป็นตรงโซ่ไปน้ำกัน
2: ทำเงินแมนแล้วฉะนั้นในเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาแมนเฮ็ดเวียกนักหลายขอย้อมหับเลยบ่ว่าสิเป็นกรมใดหรือว่าเป็นสถาบันหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: เจ้า
2: โดยอิงตามภาระบทบาทและหน้าที่ที่ว่าทั้งพวกเขาได้หับมาก็คือว่าสุ่มใส่เฮ็ดแนวใดให้มีอนาการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกจุดและฉะนั้นในท้ายปีผ่านมาหันพวกเขาได้สุ่มใส่ในการสร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปี2026ค่ะ2030หันก็คือว่าได้สุ่มใส่3เสาค้ำหลักเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดจะช่วยให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าจนก.นั้น
0: เจ้า
2: ให้สามารถปรับตัวได้มีความยืดหยุ่นและก็ข้อมกันนั่นก็ต้องเข้มแข็งน้ำจะอ่อนแอว่าได้เนาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้และในแผนพัฒนาหันคือได้กำหนด3เสาค้ำหันก็คืออันที่1เนาะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
0: อ
2: ันที่2เป็นการเพิ่มทวีการค้าและการเข้าถึงตลาดแล้วอันที่3เป็นการยกระดับการพัฒนารัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนรวมอยู่ในการหันเฮ็ดแนวใดให้กับเจ้ามีความเข้มแข็งและพัฒนาได
0: ้เจ้า
2: ซึ่งว่าสำหรับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอเว้าย้อนกลุ่มส่งเสริมจนก.เฮาเนาะก็คือว่าได้นำเอาแผนพัฒนาใหญ่ของกระทรวงหันมาผันขยายเป็นแผนพัฒนา5ปีของกลุ่ม
0: เจ้า
2: เอิ้นว่าแผนพัฒนาอนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2026ถึง2030พวกเขาได้ผันขยายอาณา3เสาค้ำหันมาเป็นอาณาแผนโดยกำหนดมี6นโยบายอยู่ในหันแต่ว่าสำหรับอาณาการผันขยาย3เสาค้ำหันจะขอเว้าตึมนิดนึงเน
1: า
2: ะคือว่าจะมีนโยบายส่งเสริมการผลิตหันเฮ็ดแนวใดให้มีการผลิตเป็นสินค้าและทดแทนการนำเข้าและพร้อมนั้นเฮ็ดแนวใดให้มีการผันขยายอาณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็เศรษฐกิจสอจเคยได้ยินบ่
0: สอจ
2: สอจเคยได้ยินในการทำงานเราสิเต็มไปยัง
1: ถ้าว่าตรงนี้นี่มันบางท่านอาจจะหู้แล้วแต่บางหรือว่าหลายคนอาจจะยังบ่ทันหู
0: ้ยังบ่คุ้นเคย
1: ยังบ่ทันคุ้นเคยเส้นกับเส้นเดียวก็อนุรักษ์เป็นว่าย
0: ังบ่คุ้นเคยเลย
1: สอจบ่แม่นเสียใจได้เนาะตรงนี้มันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองว่าเฮ็ดจากไหนเฮาจะเราถึงว่าเศรษฐกิจเอกราชมันเอกราชจุบันใดและคำว่าเป็นเจ้าตนเองนี่เป็นเจ้าตนเองขึ้นเ
0: ม
1: ื่อใดตัวนี้จะต้องได้มาขยายความตื่นอีก
0: เจ้า
2: ขอฝากให้เรื่องของการเนาะให้ท่านพอบอกว่าเพิ่นมาช่วยขยายตื่นแต่ว่าในเรื่องของพวกเขาเป็นนั่นเฮาสิคำหนึ่งใส่ตัวนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็อนาแผนพัฒนาอนาอุตสาหกรรมและการค้าหัน
0: เจ้า
2: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดสร้างความเข้มแข็งให้จนก.เฮาให้มีการผลิตออกมาหลายขึ้นให้มีการอนาทดแทนสินค้านำเข้าแล้วพร้อมกันนั้นให้มีความเสถียรทางด้านการผลิตตัวอย่างเนาะให้มีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มป่าเพื่อว่าให้เฮาพวกเขากุ้มตัวเองได้แล้วพร้อมนั้นก็คือให้มีการแปรรูปเช่นไม่ทูไม่จิ้มแคลบอลหรือว่าพวกน้ำดื่มอีหยังต่างๆใช่มั้ยลดพรการ
1: น้
2: ำเข้าได
1: ้แม่นเป็นพื้นฐานแท้ๆตรงนี้ว่าเฮาจะเฮ็ดเอาได้ให้มันมีความเข้มแข็งที่สุดภายในเนาะก็คือต้องกุ้มตนเองซะก่อนแม่นล่ะแน่นอนคันถามว่าเฮากุ้มตนเองไปแล้วเหลือจากหั่นก็จะเป็น
0: สินค้า
2: ถูกต้องเลยถูกต้องอีหลีแล้วบัดนี้เมื่อกุ้มตัวเองแล้วเป็นสินค้าแล้วเขาต้องได้ยกระดับมาตรฐานของสินค้านั้นมันจึงก้าวเข้ามาถึงการพันขยายตัวเสาค้ำที่2หันก็คือว่าการเพิ่มทวีการค้าและการเข้าถึงตลาดเพราะว่าถ้าเขาสามารถขยายฐานการตลาดภายในแล้วเนาะ เฮาต้องก้าวไปถึงการส่งออกเพราะว่าอย่างเฮาบ่ต้องคิดว่าเฮาสิขายให้กับ7ล้านคนประชากรสปป.ลาวเฮาต้องคิดไกลไปกว่าหั่น
0: ต้องคิดใหญ่กว่าหั่นละ
2: แม่นไปอาเซียนบ่ไปภูมิภาคบ่หรือว่าไปสากลฉะนั้นสิเฮ็ดแบบนั้นได้ต้องเฮ็ดแนวใดคือต้องได้ยกมาตรฐานของสินค้าสินค้าต้องมีคุณภาพมีความหลากหลายแล้วในเรื่องของการออกแบบอีหยังต่างๆหั่นต้องเป็นที่ยอมรับตัวนี้มันสำคัญแล้วอีกมาหัวใจนึงก็คือว่าต้องเบิ่งเมกาเทรนด์เทรนด์มันกำลังไปทางใดเขาอย่าไปสวนกระแสแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่าต้องตามกระแสทุกอย่างพอบังกระแสมาแล้วก็ไป
0: มาไว
2: ้ไ
0: ว
2: ้แต่แมนต้องเบิ่งว่า
1: ตรงในจุดนี้ก็ต้องได้เบิ่งคือกันว่าเว้าง่ายๆเนาะว่าตลาดมีความต้องการอันใด
2: ถูกต้อง
1: เนาะแต่ว่าถ้าว่าเฮาผลิตหลายแต่ว่าตลาดบ่ได้ต้องการมันก็จะกลายเป็นการล้นเด้ล้นตลาดเพราะว่าความต้องการบ่มีเด้แต่ว่าในขณะเดียวกันที่ว่าความต้องการของตลาดนี่มันมีในจุดใดถ้าเฮาต้องตอบสนองให้ได้แม่นบ่
2: เจ้าถูกต้องที่สุดตอนนี้อันกันจังๆว่าเป็นหน้าที่ของกรมที่ว่าเฮ็ดแนวใดก็ได้คือว่าต้อง1ส่งเสริมการผลิตภายใน2ต้องส่งเสริมสินค้าเหล่านั้นต้องมีมาตรฐานและการได้คุณภาพมีความหลากหลายทางด้านการออกแบบแล้วอันที่3หั่นก็คือว่าปัจจุบันนี้การเข้าถึงตลาดเฮาบ่เน้นหน้าห้างอย่างเดียวแม่นแล้วฉะนั้นการที่เฮาจะก้าวไปถึงตลาดภูมิภาคหรือสากลได้เฮาต้องหั่นเข้ามาเป็นการตลาดออนไลน
0: ์
2: หรือว่าอีคอมเมิร์ซและก็หั่นมานําใช้ดิจิตอลในการมาซวยเฮ็ดเนาะใดสินค้าหั่นจะถูกโปรโมทและเป็นที่เบิ่งเห็นทั่วไปในทั่วโลกนั่นแหละเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคันเป็นสินค้าลาวสมมุติเนาะเป็นพวกหัตถกรรมคนลาวเฮาอยู่หลายๆประเทศในทั่วโลกนี่ก็สามารถซื้อได้แล้วพร้อมนั้นชุมชนคนอาเซียนเฮาบ่หรือว่าต่างประเทศที่ว่าเพิ่นสนใจก็สามารถซื้อได้เ
0: จ้า
2: บัดนี้เฮามาถึงอนาเสาค่ำที่3เนาะที่ว่าทางพวกเขาจะผันขยายสองข้ามที่3เป็นการพัฒนาภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจในตัวนี้หันก็คือว่าพวกเขาได้เล็งใส่เพชรเนาะใดสำหรับการพัฒนาภาคเอกชนหันเป็นสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้าใจและเฮ็ดให้กับเจ้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการกำหนดมาตรการส่งเสริมเพราะว่าบางเทื่อเฮาเองบ่แม่นผู้ประกอบกิจการเนาะเฮาไปกำหนดแทนเพิ่นบางเทื่ออาจจะบ่ทันตอบโจทย์เท่าที่ควร
0: เจ้า
2: ฉะนั้นเฮาได้เฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเพื่อว่าวางนโยบายออกมาแล้วเฮ็ดให้เพิ่นมีส่วนร่วมในการประกอบคำเห็นประกอบส่วนว่านโยบายตัวนี้แท้เหมาะกับสภาพการเป็นอยู่แท้ๆนโยบายตัวนี้ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงเพราะว่ามันด่นแล้วมันอาจจะบ่แท้เหมาะกับสภาพความเป็น
0: จริง
2: แม่น
1: ตัวจริงยุคปัจจุบันนี้มันไปไวมันไปไวหลายสังคมทุกมื้อนี้แล้วบ่เรื่องว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ไปไวฉะนั้นโลกไปแล้วทางเฮาบ่ไปมันบ่ได้เด้เนาะเฮาจะต้องมีการปรับตัวให้มันทันกับสภาพการ
2: เจ้าและในเบื้องรัฐวิสาหกิจคือการพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนเช่นว่าเป็นการประกอบส่วนทางด้านคำคิดคำเห็นหรือว่าเป็นการประกอบส่วนเวลาที่ว่าเพิ่นมีการเฮ็ดกิจกรรมอันใดต่างๆที่ติดพันกับกองทุนบ่หรือติดพันกับกรมหรือติดพันกับการส่งเสริม MSME แม่นพวกเขาสุดความสามารถประกอบส่วนทุกๆอย่างเท่าที่จะเฮ็ดได
1: ้ต้องเป็นการจับมือกันร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนปิ่นอ้อม
0: เจ้าค่ะฉันอยากขออนุญาตถามต่อตื่มเลยเนาะเมื่อกี้ในเฮาเว้าในเบื้องของกลุ่มนะวันนี้อยากถามเข้าไปเรื่องของกองทุนนั่นที่ว่าเฮาเคยได้สนทนากันในรายการอ
1: ยากลงไปลึกขึ้นอีก
0: อยากลึกลงไปเพราะว่าหลายๆผู้ประกอบการที่เข้าถึงทุนนี่แน่นอนจะผ่านมาทางกองทุนเนาะโดยผ่านครูหอมมือเว้าเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนฉะนั้นอยากถามทางท่านฮองหัวหน้าห้องกลุ่มเนาะห้องหัวหน้ากลุ่มในระยะที่ผ่านมาเรื่องของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเมื่อก่อนท่านใจคุ้นเคยว่า2กองทุนส่งเสริม SME แต่ปัจจุบันนี้จะเพิ่มมาเป็นกองทุนส่งเสริม MSME
1: หรือว่าเพิ่มจุนเข้าไปเ
0: ติมอ่าเจ้าอยากถามว่ากองทุนส่งเสริม MSME นี่ได้รับมักผลคือแนวใดเนาะในการจัดตั้งระยะที่ผ่านมาแล้วก็มีจํานวนธุรกิจที่ว่าเพิ่นได้รับผลประโยชน์หน่อยหลายซําใดเจ้า
2: เจ้าอันที่จริงหั่นกองทุนส่งเสริม MSME หั่นแม่นสร้างตั้งขึ้นในปีท้ายปี2011เนาะแล้วเริ่มแท้ๆแม่นนั่น2012ในระยะผ่านมาหั่นกองทุนแม่นเฮ็ดเวียกนักหลายเริ่มจากเป็นกองทุนที่มีเพียง1แผนกหรือ2แผนกเท่านั้นแล้วปัจจุบันนี้ได้แตกออกมาเป็น3แผนกก็คือว่า1แม่นแผนกคุ้มครอง การสนองสินเชื่อ
0: เจ้า
2: สองมาเป็นแผนกคุ้มครองโครงการวิสาหกิจสามมาเป็นแผนกบริหารการเงินแล้วกองทุนส่งเสริม MSME ในปัจจุบันนี้แม่นตั้งแต่มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้เนาะสามารถสนองสินเชื่อหรือสามารถปล่อยกู้ให้กับอนาหัวหน่วยธุรกิจนั้นได้ทั้งหมด 3,895 หัวหน่วยถ้าเป็นสัญญาหันก็คือ 5,582 สัญญาแล้วถ้าเป็นมูลค่าหันแม่น 2,200 กว่าตื้อ
1: โอ้หลายอยู่ในนู
2: ้นหลายแห่งแต่ว่าในที่นี้เฮามีหลายๆวงทุนก็คือวงทุนที่ว่าเป็นที่นิยมและก็เป็นที่เว้าถึงทั้งหลายๆด้านเนาะ
1: คุ้นหูที่สุดคุ้นหูที่สุดแล้วก็ให้ความสนใจหลายที่สุด
2: เจ้าก็คือว่าเป็นวงทุนดอกเบี้ย 3% ต่อปีนั้
1: น
2: ซึ่งว่าเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเนาะใดอยากให้MSME หรือว่าจนกหันสามารถเข้าถึงแรงทุนได้หลายขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกองทุนเฮานี่แม่นบ่ได้เฮ็ดในการปล่อยกู้เองเฮาได้ร่วมมือกับธนาคารธุรกิจและก็สถาบันการเงินจุลภาคโดย
1: มีพลังมุดมาก
2: แม่นแล้วโดยมีเป้าหมาย1ก็คือว่าเฮาบ่แม่นเซียวซานในการปล่อยกู้แน
0: ่
2: 2แม่นเป้าหมายเฮาอยากส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตัวอย่างว่าสถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม MSME เช่นว่าการเข้าถึงแรงทุน
0: เจ้า
2: เฮาได้เน้นอยู่หาแขนงการเนาะเพื่อว่ากระตุ้นในการผลิตเป็นสินค้าและก็กระตุ้นแขนงบริมสิทธิ์ที่ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมหั่นก็คือว่าทั้งแขนงกสิกรรมหั่นแม่นเฮาสามารถปล่อยกู้ให้กับเจ้าได้ถึง 48.52% สำหรับแขนงบริการนั้นห้องลงมาเนาะก็คือว่าความเอา 21.18%
0: เจ้า
2: ส่วนห้องลงมาอีกแม่นแขนงหัตถกรรมประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
2: แล้วสำหรับแขนงอุตสาหกรรมเป็นความ 4.6% และสุดท้ายแม่นแขนงบริการแม่นความเอา14.8% ซึ่งว่าถ้าติดพันกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของกระทรวงหั่นทางพวกเขาสิได้สุ่มใส่แขนงอุตสาหกรรมมันเพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดอยากเล็งใส่การผลิตเป็นสินค้าเนาะอยากเล็งช่วยเหลือให้กับเจ้าว่าถ้าว่าเน้นใส่การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแบบพื้นฐานคือเฮาได้เว้ามาเมื่อกี้นี
1: ้
2: แล้วการได้รับมาตรฐาน GMP บ่ ISO บ่ฮาลาลบ่สมมุติว่าอยากส่งผลิตภัณฑ์ป่าหรือไก่หรือเป็ดแล้วมันจะมีคนมุสลิมสมมุติว่าเพิ่นอยากซื้อผลิตภัณฑ์เฮาเฮาก็ต้อง
1: มีมา
2: หรือว่าอย.บ่สิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาเล็งใส่เนาะ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นนอกจากนั้นหั่นก็คือว่าทางกองทุนเองมันได้สนองโครงการวิสาหกิจโครงการวิสาหกิจนี้ก็เป็นมากพอใจหนึ่งของกองทุนเหตุผลก็ย้อนว่าเฮ็ดแนวใดจนกที่ยืมเงินไปแล้วหรือได้สินเชื่อไปแล้วจะมีความรู้ในการบริหารเงินแล้วสามารถส่งคืนทางต้นทุนและดอกเบี้ย
1: ฉะนั้น
2: โครงการวิสาหกิจนี้ก็คือว่าจะไปช่วยเพิ่นหนึ่งมันสร้างความเข้าใจผ่านการฝึกอบร
0: ม
2: ผ่านการเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาอย่างต่างๆส่งมาแม่นสนองทุนเนาะสนองทุนที่ว่าเอาให้เลยนี่แหละก็เอิ้นว่าทุนส่งเสริมด้านวิสาหกิจหั่นก็คือว่า100ล้านกีบต่อ1โครงการฉะนั้นบ่ว่าสิเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME หรือว่า MSME เองก็สามารถขอโครงการตัวนี้มาได
0: ้
2: เพื่อเฮ็ดแนวใดเอาเงินหรือเอางบประมาณดังกล่าวไปพันขยายธุรกิจของตัวเองและสำหรับโครงการวิสาหกิจหั่นผ่านมาก็คือว่าเฮาสามารถสนองได้ทั้งหมดเป็น236โครงการในทั่วประเทศและก็เป็นมูลค่าสาวกว่าตื้อกีบในการสร้างความ
1: เข้มแข็งในว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มันผู้ประกอบการฮู้จักโครงการตัวนี้หลายขึ้น
2: หลายช่องทางแต่ว่าก็ต้องขอบใจทั้งช่องทางของเงินฮอดผู้เรื่อง MSME น้ําที่ว่าช่วยเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้
1: จ้าก็ผ่านมาเนาะบรรดาผู้ประกอบการเองส่วนใหญ่แล้วเฮาเห็นจากข้อมูลหรือว่าจากคําถามที่ส่งเข้ามาผ่านทางรายการก็คือส่งมาทั้งส่วนตัวทั้งโฆษกเองเนาะก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการยังบ่ทันมีความเข้าใจลึกซึ้งตัวนี้เนาะเกี่ยวกับ กี่ยวกับการเข้าถึงแรงทุนและการนำไส้เงินนี่เป้าหมายเป็นเท่าใดแล้วบางคนนี่พูดแต่ว่าอยากได้เงินแต่บ่ฮู้ว่า
0: วิธีเอาเงิน
1: วิธีเอาเงินได้เอาแบบใดแล้วมันมีเงื่อนไขเท่าใดแล้วมันซวยกับเจ้าคือเท่าใดก็คือซวยกับเจ้ามีความรับรู้หลายขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพราะมันจะต่อยอดไปฮอดว่าเจ้าจะสามารถขยายธุรกิจไปได้แล้วมันก็มีความยิ่งยงขึ้นเนาะและในจุดนี้ถามท่านอีกหนึ่งคำถามซะเนาะก่อนที่เราจะพักฟังเพลงเพราะว่าจะมาสิว่าประสบพาล้มยาวแท้เมื่อยและได้ล้มหลายกระไดเนาะในระยะที่ผ่านมานอกจากว่าจะมีนโยบายทางด้านการเงินแล้วนี่รัฐเองนี่ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือทางอ้อมขึ้นใดให้กับบรรดาผู้ประกอบการซินมาทางด้านมาตรการทางด้านภาษีทางด้านอากรหรือว่าการลดพรขั้นตอนของการดำเนินเอกสารต่างๆไปทาง
2: เจ้าคืออันที่จริงแล้วในแผนพัฒนาอนา MSME 5ปีของพวกเขาหันในอัน5ปีนี้มันเขากำหนดอยู่6นโยบายคือนโยบายอันสำคัญและอันหลักๆเขาก็หางเอาไปเนาะนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแรงทุนแล้วอันตัวนี้อยากขอเสริมอีกหน่อยนึงในปัจจุบันหันกลมได้มีอยู่2กองทุนกับ1บริษัทค้ำประกันสินเชื่อกองทุนตัวที่1ก็เป็นกองทุนที่หากับว่าผ่านมาก็คือกองทุนส่งเสริม MSME เนาะ
0: เจ้าม
2: ีการปล่อยสินเชื่อให้กับอนา5คะแนนการบริมสิทธิ์แล้วก็ MSME ในคะแนนการอื่นๆนำมีการสนองโครงการวิสาการที่ว่าเป็น soft skillและกับมีอันตัวทุนสมทบ
1: น
2: ะที่ว่าเพิ่นอันซวยในการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือว่าการนำไส้นวัตกรรมเข้ามาซวยหันแล้วอีกอันนึงแมนเฮาได้สร้างตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าตัวนี้มันลักๆเลยมันเน้นใส่อันคะแนนกสิกรรม
0: เจ้า
2: หนึ่งแมนเฮ็ดจังใดให้มีสินค้ากสิกรรมเป็นพักเป็นกลุ่มผู้ผลิตพักกลุ่มผู้ผลิตหมากไม้หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตป่าวอเอียงเป็นฟาร์มเอียงต่างๆหันให้พวกเพื่อนได้สามารถเข้าถึงแรงทุนแล้วก็ให้พวกเพื่อนสามารถนำไส้ทุนนั่นไปขยายฟาร์มของพวกเพื่อนเทศไทยมีสินค้าสามารถรอเลี้ยงอนาประชาชนลาวเขาได้และพร้อมกันนั่นกองทุนนี้ก็ยังช่วยสินค้าเกษตรกรรมแปลงรูปน้ำ
1: ตอนที่เอื้อไปเป็นกองทุนใหม่บ่หรือว่า
2: แม่นละกองทุนตัวนี้หากสร้างตั้งขึ้นเป็นกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้า
1: โดยเฉพาะเลย
2: โดยเฉพาะ
1: เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาโดนมาได้หร
2: ือในเรื่องของการค้นคว้ามัน 2-3 ปีแต่ว่าเริ่มจะตั้งปฏิบัติมันเดือนนี้แหละ
0: โอ้ข่าวดีข่าวใหม่
2: จะได้ให้อันจะได้ให้ทานอันห้องพออ๋อเพิ่นมาให้ข้อมูล
1: เพราะว่าทางโคสุกเองเป็นอย่างจริ ง
0: จังสนใจแล้วกองทุนมานี่มาได้ใส่
1: นี่มาใหม่บ่หรือว่าได้ใดหรือว่าทางโคสุกเองตกข้อมูลบ่เนาะโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีอีหลีเนาะสำหรับตัวนี้เนาะในบ่วงของกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าม
0: ันเกี่ยวข้องกับการค้ำประกัน
1: เลย
0: คงเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารเลย
1: อีหลี
2: แล้วต่อมาเนาะในเบื้องกองทุนอยากขอว่าเติมหน่อยนึงก็คือว่าเฮามีอันบริษัทค้ำประกันสินเชื
1: ่อ
2: ตัวนี้ก็เปิดให้บริการแล้วฉะนั้นในการเข้าถึงสินเชื่อหันเดี๋ยวสิว่าเติมในระยะต่อไปว่าของทั้งงานบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหันเพิ่นสวยๆแบบใดเนาะวันนี้นโยบายที่2ที่ว่าทางรัฐบาลเองหรือทางกรมได้พยายามจะตั้งปฏิบัติหันก็คือว่านโยบายส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน
0: เจ้า
2: การเพิ่มผลิตภาพก็คือได้กล่าวมาเมื่อกี้หันมาตรฐานอันใดที่เป็นของสากลเฮาต้องมีเพราะว่าเฮาบ่ได้คิดว่าเฮาสิขายให้แต่คนลาว
0: เฮา
2: คือตะวันเฮาต้องขายไปทั่วภูมิภาคหรือว่าทั่วโลกฉะนั้นมาตรฐานเพิ่นวางเพิ่นกำหนดตัวนั้นตัวนี้ทางกรมเองจะได้ค้นคว้าและเอามานำเสน
0: อ
2: และซอกหาวิธีช่วยเหลือ MSME ผู้ที่มีความคิดอยากส่งออกสินค้านั้นให้ได้มาตรฐานนั้นสมมติว่าเนาะแล้วถ้าเป็นภายในเนาะภายในก็คือว่าพวกเขาก็พยายามยกมาตรฐานของสินค้า ODOP เพราะว่าอย่างสินค้า ODOP 1เมือง1ผลิตภัณฑ์มันเพิ่นคิดค้นมาแล้วว่าเมืองนี้สินค้านี้เด่นฉะนั้นเฮ็ดแนวใดเพื่อยกมาตรฐานเพื่อยกการดีไซน์เพื่อกับเพื่อสร้างค่านิยมว่าคนลาวต้องใส่ของลาวกับพยายามวันนี้ค่ะพระเจ้ากับพยายามนุ่งเสื้อ แพ้ฝ่ายลาวมา
1: มันสำคัญแล้วเป็นว่าอันที่หนึ่งเนาะเป็นผู้ส่งไส้เองก็จะต้องเปิดใจ
0: เปิดใจ
1: แล้วอันลักๆเลยเป็นว่ากระตุ้นสินค้าเอง ก็ต้องให้มันได้คุณภาพ
0: มีความโดดเด่น
1: ต้องมีคุณภาพต้องมีความโดดเด่นเห็นแล้วคันว่าง่ายๆคันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไส้เห็นแล้วก็ต้องอยากไส้แต่ว่าไส้แล้วนี่ต้องเบิ่งว่าคุณภาพได้คันคุณภาพทานดีไส้แล้วลูกค้าต้องอยากไส้อี
0: ก
1: ไส้แล้วกลับซื้อซ้ำแล้วต้องไปต่อได้
0: เจ้า
1: เพราะเฮาจะบ่เบิ่งถึงว่าแม่นว่าบ่เบิ่งเฉพาะแต่ว่าเบิ่งให้เพื่อความสวยงามซื่อๆแต่ว่าไส้ไปแล้วถ้าคุณภาพบ่ดีก็แน่นอนลูกค้าก็จะบ่อยากไส้ล่ะผู้ส้มไส้ก็จะบ่อยากไส้ดังนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องได้คิดเห็นจุดนี้ให้หลาย
2: เจ้าก็มีต้องได้ช่วยกันเนาะผู้ประกอบการก็ต้องบืนโตให้มาตรฐานหรือคุณภาพดีแท้ๆ
1: เจ้าผู้ส้มไส้ก็ต้องเปิดใจ
2: แม่นเปิดใจ
0: ลองไส
2: ้ลองไส้เพื่อสนับสนุนกับเจ้าให้กับเจ้าก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น
0: เจ้า
2: วันนี้นโยบายต่อมาเป็นนโยบายการเข้าถึงตลาดภายในและต่างประเทศนั้นก็คือว่าเฮ็ดแนวใดให้มีการร่วมมือกันหลายขึ้นเฮ็ดแนวใดให้อนาขั้นตอนในการส่งออกหรือว่าขั้นตอนในการเข้าถึงตลาดนั้นลดหน่อยลงหรือว่าถ้ามีอุปสรรคตัวใดหรือว่าหามีอันใดเกิดขึ้นแม่นเฮาจะพยายามส่งต่อข้อมูลให้ไวขึ้นตัวอย่างว่าการส่งสินค้าไปอเมริกาปัจจุบันนี้อัตราภาษีมันสูงขึ้น
1: แม่น
2: ล่ะแล้วมาตรการอย่างต่างๆก็หลายขึ้น
1: เข้มงวดขึ้น
2: เข้มงวดขึ้นฉะนั้นในเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็พยายามเจรจาอยู่ในเบื้องของกลุ่มเฮายังเฮ็ดหยังได้บ่ได้หลายเฮาก็ส่งต่อข้อมูลแล้วก็พยายามศึกษาเบิ่งว่ามันนอกจากส่งไปประเทศนี้แล้วมันยังมีประเทศอื่นบ่คือพยายามหันเปลี่ยนทิศทาง
1: ก็คือบ่สรุปง่ายๆก็คือต้องช่วยกันหลายทางบ่ได้ทางนึงก็ต้องเอาอีกทางนึง
2: แม่นแล้วเจ้าจากการหันมาอันช่วยกับเจ้าเรื่องอีคอมเมิร์ซหันก็คือในการใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าของกระเจ้าฮะ
0: เจ้า
2: ส่วนนโยบายที่4เป็นนโยบายพัฒนาผู้ประกอบกิจการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เห็นเป็นอันอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบกิจการฮะสำคัญแล้วต้องได้มี mindset ในการเป็นผู้ประกอบกิจการบ่แม่นว่าอยากเฮ็ดธุรกิจและเฮ็ดโลดบางเทื่อการเฮ็ดธุรกิจตัวอย่างเนาะการเฮ็ดธุรกิจท่านเสริมสวยเฮาต้องมี mindset แบบใดมี mindset ในการเป็นผู้บริการที่ดีบ
0: ่
2: หรือว่าการเฮ็ดธุรกิจตัวอย่างเราเป็นโรงงานเฮาต้องมี mindset แบบใดเฮาเป็นโรงงานผลิตก็คือว่าสินค้าของเฮาเฮาต้องผลิตให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานอันนี้ก็คือเป็นอนาเขาเอิ้นว่าการสร้างผู้ประกอบกิจการที่ว่ามี mindset เป็นผู้ประกอบกิจการแท้ๆ
0: แ
2: ล้วพร้อมนั้นพวกเขาเองก็ยังเร่งสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับ MSME และ Startupซึ่งว่าคาดคะเนว่าจะเปิดไวๆนี
1: ้ศูนย์นวัตกรรม
2: สำหรับ MSME และสตาร์ทอัพสำหรับศูนย์นวัตกรรมนี้จะเป็นอีกบอนนึงที่ว่าช่วยแก้ไขปัญหาสมมุติว่า MSME บ่สามารถตอบแชทได้ตลอดเวลาเริ่มนำไส้การตลาดออนไลน์เข้ามาแล้วสิเฮ็ดแนวใดคือว่าอันในอาทิตย์ผ่านมาเนาะทีมที่ว่าได้รับรางวัลที่1
1: อ่าเจ้า
2: เพ
1: ิ่
2: นก
1: ็
2: มา
1: ห่
2: ว
1: ง
2: เพิ่นก็
1: ม
2: าห่ว
1: ง
2: เพิ่นก็คิดตัวนี
1: ้2ทีมล่ะ
0: เจ้าเพิ่นก็จะเว้านี่แหละระบบตัวนี้แหละ AI เข้ามาช่วย
2: เข้ามาช่วย
1: ทีมที่3
2: เจ้าซึ่งว่าพวกเขาเองสนับสนุนสตาร์ทอัพในที่นี้บ่แม่นสตาร์ทอัพที่ว่าเริ่มธุรกิจใหม
0: ่
2: เป็นสตาร์ทอัพที่นำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อว่าให้กระเจ้าเป็นผู้คิดค้นโซลูชั่นหรือว่าคิดค้นอนาคตเขาเอิ้นจังได๋วิธีแก้ไขปัญหาตัวอย่างผู้ประกอบกิจการมีปัญหานี่มาปรึกษาแล้วก็เจ้าสิซอกวิธีแบบใดหรือว่ากระเจ้าเองที่ว่าไปเห็นแล้วมีความคิดว่าอยากแก้ไขปัญหาซวยเศรษฐกิจสังคมจะเฮ็ดเนาะใด
0: อัน
2: นี้ก็คือว่าเป็นอนาเป็นศูนย์ที่ว่าทั้งเป็นบอนทดลองแล้วก็ทั้งเป็นบอนให้ข้อมูลแล้วก็ทั้งเป็นบอนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา
0: เจ้า
2: แล้วนอกจากนั้นเฮากําลังสร้างศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะตัวนี้มันศูนย์บ่มเพาะที่ว่าอยากช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการรายน้อย
0: เจ้า
2: เช่นว่าจุนละวิสาหกิจบ่หรือว่าวิสาหกิจรายน้อยหั่นเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดกระเจ้าอยากทดลองอันใดนึงกระเจ้าอยากคิดค้นอันใดนึงหรือว่าแม้กระทั่งว่ากระเจ้าเองอยากมาขอคำปรึกษาเพราะว่าเป็นรายน้อยแฮงบางเทื่อมีความบ่กล้าบ่หรือว่าบางเทื่อย่างเข้าไปสถานที่ใหญ
0: ่
2: ๆแล้วอันน่ะเพิ่นอาจจะถูกอันน่ะสถานที่นั่นเฮ็ดให้เพิ่นย่านบ่ใหญ่โพดบ่หรือว่าก
1: ังวล
2: บ่เข้าถึงข้อมูลบ่ได้บ่
0: หมายว่าจะไปบ่มเพาะตัวเองก่อน
1: แนวใด
0: สูตรนี้ก่อน
1: ส่วนใหญ่แล้วนี่ก็แม่นจะฮ้องว่าใส่คําว่า บ่ฮู้บ่แน่ใจว่าสิไปเริ่มต้นด้วยวิธีใดเนาะจะเข้าไปหาสถานที่ใดจะไปขอข้อมูลน้ําไผจะขอคําปรึกษาน้ําไผกับเกิดความเป็นห่วงตัวนี
2: ้
1: แล้วก็เฮ็ดให้แบบบ่กล้าบัดนี้
0: เจ้า
2: เพราะฉะนั้นทางศูนย์บ่มเพาะหั่นก็คือว่าจะพยายามช่วยผู้ประกอบกิจการรายน้อยนี้ให้เฮ็ดแนวใดก็คือ1
1: ทั้ง2ศูนย์นี่สิอยู่ไสนี่ท่าน
2: ศูนย์ตัวที่1หั่นแม่นอยู่ชั้น5ของตึกอานาก
0: ลมเลย
1: สกลมมาเลย
2: ศูนย์ตัวที่2นี้ในเบื้องต้นเนาะที่ว่าได้เหตุการณ์ศึกษาหั่นแม่นจะอันถ้าบ่เอาไว้ในใกล้สถาบันการศึกษาก็แม่นว่าเป็นสถานที่ทางภาคเอกชนที่ว่าสามารถเข้าถึงง่
0: าย สบาย
2: 24ชั่วโมงต่อ7มื้อโลดแต่ว่าศูนย์ตัวที่1หั่นแม่นเฮาจะเน้นให้เฉพาะสตาร์ทอัพที่ว่าผ่านการแข่งขันที่ว่ากลมเป็นคนจัดบอหรือว่ากลมไปร่วมเป็นคู่จัดกับอนาภาคส่วนอื่น
0: ๆ
2: เพื่อว่าเอามาบ่มเพาะกับเจ้าให้1หั่นไอเดียกับเจ้าเป็นธุรกิจได้แท้ๆและ2มาเติบใหญ
0: ่
2: แต่ว่าศูนย์บ่มเพาะตัวที่2นี่มันสวยขนาดน้อยให้มีความเข้มแข็งให้หั่น
1: จะเริ่มต้นแท้
2: เจ้าบัดนี้นโยบายอนาตัวที่5เนาะเป็นนโยบายพัฒนาโครงรางทางด้านเทคนิควิชาการในการส่งเสริมจอนกอตัวนี้หั่นก็คือว่าพวกเขาเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเขาจะพยายามสนับสนุนเอิ้นว่าต้องโซ่การผลิตต้องโซ่การสนองสินค้าจนไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต้องโซ่การผลิตแนวใดสมมติว่ามี MSME จะผลิตอนาไม่ถูกกระเจ้าก็ต้องได้ไปซอกไม้ไผ่วัตถุดิบยังบ่พอก็จะต้องมีเครื่องจักรยังบ่พอก็จะต้องมีโรงงานแรงงานฉะนั้นต้องโซ่พวกนี้เฮาพยายามสร้างพื้นฐานขึ้นมาคอนเนคกระเจ้าเข้าหากันหรือว่าเฮ็ดสร้างให้เกิดเวทีนึงได้มีการเชื่อมจอดกันได้มีการแลกเปลี่ยนไปเอาอยู่บ่หั่นแพงบ่หรืออยู่บ่นี่ชื่อหรือว่าเครื่องจักรที่เอามานําใส้หั่นอันนี้ล่าสมัยแล้วอันนี้ใส่บ่ได
0: ้เจ้า
2: ต่างหั่นมันก็เลยว่าพยายามสร้างตัวนี้1ก็คือว่าให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: เจ้า
2: ส่วนสุดท้ายเนาะเป็นนโยบายปรับปรุงระเบียบการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจก็คือว่ากลมได้เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานกับกระทรวงการเงินตัวอย่างกลมภาษีกลมอากรต่างๆหรือว่ากลมเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานกับคมนาคมบ่หรือว่ากระทรวงกสิกรรมบ่เช่นว่าบางเทื่อเพิ่นมีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมหั่นเนาะเฮ็ดให้อันโครงจักโครงงานอีหยังต่างๆหั่นบ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หรือว่าบ่ได้มาตรฐานเพราะว่าการปล่อยน้ําเสียอีหยังต่างๆบ่ได้อันตามเกณฑ์กําหนดของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นว่าออกสมมุติว่าเนาะและฉะนั้นทางกรมก็พยายามเรื่องระเบียบการแม่นเฮาพยายามเป็นขวดต
0: ่อ
2: ถ้าอันใดที่เกิดขึ้นในกระทรวงเฮาแม่นอันนั้นแม่นเฮาบ่ย้านเพราะว่าเฮาสามารถค้นคว้าและรายงานกับคณะนํากระทรวงแต่หาอันใดที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆแม่นเฮาขอเป็นขอต่อในการเชื่อมไปหาภาคส่วนต่างๆแก้ไขปัญหาสวย MSME ฉะนั้นขอสรุปว่าแผนพัฒนาอนา MSME 5ปีข้างหน้านี้แม่นเฮาจะเน้นอยู่2จุดประสงค์หลัก
1: 2อันหลัก
2: อันที่1แม่นเฮ็ดแนวใดให้หัน SME จากเป็นผู้ประกอบกิจการที่ว่าแบบinformal นะให้กลายมาเป็น formalization ก็คือว่าบ่มีทะเบียนวิสาหกิจให้หันมาถือทะเบียนวิสาหกิจ
0: อ
2: ันที่2เป้าหมายหลักๆที่ว่าต้องเฮ็ดให้ได้ก็คือว่าต้อง scale up ส่วนจากกระเจ้าเป็น MSME เนาะคือจากกระเจ้าเป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ให้หันมาเป็น SME ก็คือว่าจากเป็นจุลก็เป็นน้อย
1: ต้องยับขึ้นมา
2: แม่นจากน้อยก็เป็นกลาง
1: ใจระดับขึ้นมาเรื่อย
2: ๆแล้วถ้าว่าเป็นกลางอยู่แล้วเส้นแนวใดก็มี2ทางนึงจะต้องเติบใหญ่หรือ2จะต้องบ่ขายอยู่แล้วล่ะต้องไปขายอยู่สากลหรือว่าต้องมีตลาดที่เพิ่มขึ้น
0: เจ้าเอ้าก็เป็นการสวยสวยให้กับภาค
1: เอสเอ็มอีเนาะเป็นการ5ปีลักๆเลยมี2จุดประสงค์คือท่านได้เว้าแล้วนะเอ้าสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้แล้วโอ๊ยมีข้อคําถามในใจอยากจะถามพิมพ์เข้ามาถามเลยเนาะพิมพ์เข้ามาผ่านทั้ง
0: เมื่อกี้นี
1: ้เพจ Facebook
0: เมื่อกี้นี้มีคอมเมนต์เพิ่นติดตามรายการเพิ่นว่าอยากเข้าถึงแรงทุนเพราะว่าพอเฮาเว้าเรื่องของการอันน่ะเอิ้นว่าส่งช่วยเหลือแล้วก็เว้าถึงเรื่องของการเข้าถึงแรงทุนคันซั่นติดตามรายการของพวกเฮาไว้ได้เพราะว่าระยะต่อไปพวกเฮายังจะลุ้มกันเรื่องว่า วลาเขาจะเข้าถึงธนาคารเนาะมันจะมีอันนึงที่แบบว่าโอ้ติดคัดเงินไขอื่นผ่านหมดเหลือเงินไขนี้สิเฮ็ดแนวใดหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอหรือว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาจักหน่อยมาฟังตื่นตอนนี้เขาจะพักครับฟังเสียงเพลงมั่วๆจากทางรายการก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยกลับมาครับฟังการสนทนาตื่นอีกยังมีอีกหลายข้อมูลอยากจะมาว่ามาบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นยี่เลย

0: เข้ามาสนทนากันต่อท่านผู้ฟังที่อยากแพงกับรายการ MOIC สื่อสาร
1: เจ้ากำลังยิ้มพูดเลยสำหรับการให้ข้อมูลเนาะเพราะบางเคสนี่ก็ได้ล้มกับทางเรื่องของของมาเลยคำเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้จะพูดถึงมุมมองเนาะมุมมองของทั้งกลุ่มปัจจัยหรือว่าอุปสรรคใหญ่ที่ไทย SME ในลาวนี่ส่วนใหญ่ที่บ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะก็แม่นผ่านระบบธนาคารนี้ได้เนี่ยแม่นแนวใดคะ
2: ที่จริงหั่นปัจจัยที่ว่าเป็นอุปสรรคหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนี้
1: อันยังยาวนานอยู่เนาะ
2: อันทํายึดเลยก็แม่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: เจ้า
2: แล้วอันที่2มาก็สิเป็นความรู้ทางด้านการบัญชีการเงินของ MSME เองแล้วอันที่3หั่นก็สิแม่นว่าประวัติในการจดทับจดจ่ายธุรกิจบ่มีก็คือเขาเจ้าบ่ฮู้เลยว่ารายรับมาจากไสแน่รายรับมีเท่าใดแน่ในแต่ละเดือนแต่ละปีแม่นเพราะฉะนั้น3อันนี้คือจะว่าเป็นท็อป3ที่ว่าเป็นอุปสรรคละ
0: เจ้าก็ซึ่งเฮ็ดให้ว่าหลายๆธนาคารนี่เวลาอยากจะเข้าถึงภาคธุรกิจเนาะเวลาจะเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารนี่โอ้ยครบเมื่อลาทุกเงินไขพอไปติดอยู่ปัญหาใหญ่ๆคือท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเมามากับแม่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากถามทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเติมอีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่นขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่ามีแผนธุรกิจดีคือเมามานี่แหละว่าเฮาจะเฮ็ดหยังเพิ่นมีสเต็ปมดมีแผนธุรกิจไว้แล้วแต่ว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งกลุ่มเฮามีกลไกหรือว่ามีโครงการค้ำประกันสินเชื่อได้ยินว่ามีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วฉะนั้นอยากให้ทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มได้ให้ข้อมูลส่วนนี้เติม
1: อาจารย์ได้นำเติมมาโอ้คันถามว่าถึงว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเอ้าอยู่ลาวมีระบบแล้วมีแล้วเพิ่น
0: ผ่านทางอันใดแน
1: ่เพิ่นเฮ็ดอะไรเด้
2: เจ้าอันที่จริงนี่แม่นการค้นคว้าสร้างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นเฮาค้นคว้าใช้เวลาดนแฮง 3-4 ปีเหตุผลของดนบ่ได้หมายถึงว่ามันยากแต่มันหมายถึงว่าค้นคว้าแนวใดที่จะแท้เหมาะกับสภาพบ้านเฮาตัวอย่างว่าบ้านเฮาแม่นส่วนหลายแม่นกระเป๋าตัวเองปนกันกระเป๋าธุรกิจ
1: แม่น
2: เป็นกระเป๋าเดียวเลย
0: คือว่าเป็นเงินอันเดียวกัน
2: แม่นอันที่2มาคือว่าบ่มีพนักงานบัญชีบ่มีอันระบบในการจดทับจดจ่ายต่างๆฉะนั้นการค้นคว้าออกมาหั่นก็คือว่าการค้ำประกันนี่เฮาจะค้ำประกันหลายซำใดตัวนี้เป็นมากหัวใจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
0: เจ้า
2: จริงเฮ็ดให้อันน่ะบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับการค้นคว้ามา 3-4 ปีได้ถูกสร้างตั้งขึ้นและเปิดใช้บริการในเดือนที่ผ่านมาของปี2026นี
0: ้
2: น่าจะเป็นเดือน4เนาะเด
0: ือ
2: นเมษาที่ผ่านมาก็คือว่ากลไกในการเฮ็ดเวียกของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหั่นก็คือว่าซื้อก็บอกแล้วว่ามาซวยค้ำประกันสินเชื่อ
0: เจ้า

0: เราระวังธนาคารกับเรื่องของบริษัทค้ำประกันสินเชื
1: ่
0: อบ่หมายความว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยจะลงไปหาผู้ประกอบการโดยตรงบ่แม่น
1: เขาจะบ่เฮ็ดเวียกซ้ำซ้อนกับธนาคาร
2: เจ้า
1: 1มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารว่าเขาเชื่อมั่นในอัน
2: การบริการ
0: พิจารณาทางเบื้องของธนาคารแหละเพราะว่าทางเบื้องธนาคารเองเพิ่นก็จะพิจารณาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยพลังบทบาทด้วยหน้าที่ของเพิ่นจิ๋วเพิ่นเฮ็ดแท้ๆเนี่ยมันอาจจะบ่แม่นจะบ่แม่นโดยตรงว่า
2: ไปลงกับลูกค้าหรือภาคธุรกิจ
0: อันน่ะบ่มันจะเบิ่งในเนาะว่าอันนี้มันสามารถค้ำรักษาค้ำประกันของทั้งอันน่ะลูกค้านี่มันมีประมาณซํานี
2: ้
0: แต่ว่าคันสิมันสิไปในเงื่อนไขที่ว่าเพิ่นพิจารณาแล้วก็ธนาคารเองอาจจะบ่ให้ได้เกินเงื่อนไขตัวนี้แต่มันจะเกิดมาเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยเข้ามาช่วยเติมอีก
1: เจ้าแล้วก็อาจจะมีแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างธนาคารกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉะนั้นรายละเอียดในอนาคตอาจจะแม่นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะมา
0: อาจจะไม่ข้อมูล
1: เพิ่มเติมของแต่ว่าที่สําคัญข่าวดีอีกอันนึงก็คือว่าบัดนี้คันสมมุติว่า MSME หันได้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวเองทั้งหมดแล้วเพื่อว่าไปเอาอันน่ะเงินกู้จากธนาคารมาขยายธุรกิจแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าธุรกิจที่เพิ่นกำลังขยายหันมีการเติบโตเพิ่นจะเข้าถึงแรงทุนอีกเพิ่นเซ็ตเจ้าใดตัวนี้มันจะเป็นดุลพินิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่จะเบิ่งว่ารายรับของเพิ่นและรายจ่ายของเพิ่นสมคู่กันแบบใด มีความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มและจ่ายเพิ่มดอกเบี้ยที่เหลือหันได้บ
2: ่
1: และฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ว่าทั้งธุรกิจที่ว่ามีการเฮ็ดแท้ทำจริง มีการจดทับจดจ่ายบัญชีมีการบันทึกว่ารายรับประจำเดือนอย่างต่างๆหันของตัวเองปันใดแล้วก็เข้ามาหาบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่ตึกสั้นซีของกรมส่งเสริม MSME พวกเข
2: า
1: ปัจจุบันนี้เพิ่นได้ร่วมมือกับอัน6ธนาคารธุรกิจเนาะก็จะมีธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมีธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคารมารุฮันเจแปนลาวมีธนาคาร BIC ธนาคารแคนาดาและธนาคาร RSB
2: เจ้าซึ่งทั้ง6ธนาคารนี้ถ้าว่าหากท่านเป็นผู้ประกอบการที่จะไปเป็นลูกค้าใน6ธนาคารนี้แล้วต้องการอยากให้ช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อให้ก็แม่นสามารถพัวพันได้ละเนาะ
1: เจ้า
2: ไปได้
1: ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก่อนจะไปคำถามอื่นก็คือว่า สามารถเข้าไปเว็บไซต์ของเพิ่นได้ก็คือว่า www.lcgc.com.la เนาะเพิ่นจะมีอันข้อมูลต่างๆเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของเพิ่น
2: เจ้าผู้ใดที่ว่ากำลังต้องการผู้ช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อกะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดต่างๆเน
0: า
2: ะวันนี้ขออนุญาตถามต่อเลยเพราะว่าย่านเวลาเฮาบ่พอละ อยากถามให้เอิ้นว่าควบคุมขึ้นเติมอีกวันนี้ในเบื้องของทางกลุ่มมีการร่วมมือใดๆกับทางธนาคารธุรกิจหรือว่าสถาบันการเงินเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้เงื่อนไขในการปล่อยกู้เช่นว่าอัตราดอกเบี้ยเนาะที่พวกเขาลุ้มกันเรื่อยๆว่าหลายคนก็จะสนใจอัตราดอกเบี้ยที่
0: 3% 3%
2: อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนาะแล้วก็เรื่องระยะเวลาของการชำระเดมีการผ่อนผันหรือว่าเทศเหมาะกับสภาพของ MSME ในลาวหลายขึ้นคือแนวใด
1: เจ้าอันนี้มันกลุ่มบ่ได้ปล่อยปะละเลยเนาะกลุ่มเองพยายามโดยเฉพาะกองทุนพยายามเฮ็ดเวียกความกันกับสถาบันการเงินคำว่าสถาบันการเงินในที่นี้หันจะมีอยู่3ภาคส่วน
2: เจ้า
1: ภาคส่วนอันหลักๆเลยก็แม่นอันเขาเอิ้นว่าสมาคมหั่นเนาะสมาคมการเงินจุลภาคหรือว่าสมาคมการเงินหั่นอันที่2แม่นธนาคารธุรกิจอันที่3มาแม่นสถาบันการเงินจุลภาคที่ว่าเพิ่นปล่อยกู
2: ้
1: ฉะนั้นพวกเขาจะมีอันการเฮ็ดเวียกนําพวกเพิ่นเป็นประจําประเมินคืนการปล่อยกู้ในระยะผ่านมาว่ามันข้างค้าอยู่บนใดมันยุ่งยากอยู่บนใดมันมีอุปสรรคหยังเพื่อร่วมกันแก้ไข อันที่สองมาอันทางกรมเองก็คำนึงถึงการเฮ็ดเวียกของธนาคารเนาะเพราะว่าอย่างในต้นทุนของเพิ่นที่ว่าไปประเมิน MSME เพราะว่าถ้าเป็น MSME ในแขนงกสิกรรมก็เจ้าสิบ่ได้เฮ็ดธุรกิจอยู่ในเมืองเด
2: ้
1: กสิกรรมสลายแล้วสิเฮ
2: ็ดอยู
1: ่นอกๆไป
2: พื้นที่ตัวจริงเจ้า
1: ดังนั้นพวกเพิ่นก็ต้องได้ใช้บุคลากรแล้วก็มีต้นทุนในการไปประเมินอย่างต่างๆหั่นพวกเขาเองก็เลยว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าเมื่อไปแล้วการประเมินหั่นจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเฮาก็เลยคิดกลไกนึงว่าเฮาต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานสินเชื่อบ่หรือว่าพนักงานประเมินสินเชื่อของธนาคารหั่น
2: เจ้าม
1: ีการฝึกอบรมมีการ

0: แลกเปลี่ยนมีการอนาเอิ้นเซียวซานมาแนะนำอีหยังต่างๆหั่นเขาก็ช่วยเหลือทางด้านตัวนี้เนาะแล้วอนาในเบื้องของ MSME บัดนี้เฮาสิเฮ็ดแนวใดเฮาก็คือว่าช่วยกับเจ้าเส้นเดียวกันว่า1ต้องได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจคือพวกเขาฮู้แหละกลัวพวกเขาสิอ่านได้เขียนเป็นก็ต้องได้เฮียน 3-4-5 ปีจนจบประถมเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมตัวนี้ก็ต้องใช
1: ้ต้อง
0: ใช้เวลาต่อเนื่องแล้วอันที่3มาเนาะก็คือว่าพยายามคิดกลไกใหม่ว่าเป็นการประเมินโดยบ่อิงใส่หลักทรัพย์ค้ำประกันได้บ่อาจจะเป็นแบงก์สเตทเมนต์บ่รายรับของกระเจ้ามีเท่าใดแต่ละเดือนกระเจ้าจ่ายหยังตัวอย่างคันคืออยู่ประเทศออสเตรเลียหั่นกระเจ้าจะเบิ่งความมีวินัยในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านว่าอยู่พุ่นคนส่วนหลายมันเซาเหงือน
1: เจ้า
0: อันจ่ายตรงเดือนบ่หรือว่าเจ้าจ่ายกายเดือนจ่ายตรงวันทีบ่ตัวนั้นมันจงบ่งบอกถึงนิสัยการใช้เงินการบริหารเงินของกันผู้ประกอบกิจการเจ้า
2: เป็นข้อมูลที่ดีหลายเน
0: า
2: ะเพิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้จากลาแล้วได้นี่นะพอเวลาไหลหลังพอสมควรเอาเป็นมาท้ายนี่ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเติมอีกค่ะ
0: เจ้าอยากขอฝากเนาะเอาการเข้าถึงแรงทุนอีกก่อนก็คือว่าทางกลุ่มเองหรือทางกระทรวงหรือรัฐบาลแม่นพยายามสุดความสามารถหรือพยายามซอกหากลไกและวิธีการให้ MSME หรือหัวหน่วยธุรกิจสามารถเข้าถึงแรงทุนได้และทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ฝากไว้ให้กับอนาผู้ประกอบกิจการนำว่าเฮ็ดแนวใดหนึ่งหลักๆเลยอยากให้มีการจดทับจดจ่ายเพราะอันนั้นจะเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงแรงทุนอันที่2ถ้ามีความกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันเฮามีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมาช่วยแล้วฉะนั้นสามารถซอกหาข้อมูลหรือเข้าไปปรึกษาเพิ่นก็ได้แล้วอันที่3เนาะสำหรับผู้ประกอบกิจการทั่วไปหั่นรวมทางสตาร์ทอัพทั้งพวกเขาเองแม่นอยากแนะนำอยู่3จุดแลกเปลี่ยนน้ำกันแนะนำกันก็คืออันที่1อยากให้บ่ให้แข่งขันกันทางด้านราคา
1: เจ้า
0: บ่ให้ตัดราคากันเพราะว่าอย่างแต่ละคนมีต้นทุนที่ต่างกันเนาะฉะนั้นจะแข่งขันกันแบบใดอยากให้แข่งขันกันอันที่หนึ่งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกเขามีการสนับสนุนมีการช่วยเหลือหลายๆด้านหลายๆทางอันที่สองผลิตภัณฑ์ของพวกทานอยากให้ผลิตเป็นลักษณะวานมีเรื่องราวมีการบรรยายความสำคัญของผลิตภัณฑ์นี่นะมันเป็นอย่างผลิตมีเรื่องราวผลิตออกมาเพื่ออย่างแล้วอันที่สามมาก็คือว่าอยากให้คำนึงว่านะคุณภาพมาตรฐานของสินค้าปัจจุบันนี้เทรนด์ที่กำลังมาแฮงกันก็คือว่าเฮารักษาสุขภาพเน
1: า
0: ะฉะนั้นต้องมีอ่อนย้อบอผลิตมีส่วนประกอบแนวใดก็ต้องได้แจ้ง
1: ต่าง
0: ๆส่วนสุดท้ายเนาะในการเข้าถึงตลาดหั่นเข้าใจว่าถ้าว่าปัจจุบันพวกทานบ่เข้าถึงการตลาดออนไลน์แม่นพวกทานซ่าหลายแฮงละสิบ่ทันหมู
2: ่
0: ฉะนั้นให้หันเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์แล้วก็ให้หันมาศึกษาการนำใช้ AI เข้ามาช่วย
2: เจ้าตัวนี้จะช่วยได้หลายตื่มอีกเนาะถือโอกาสน่าจะได้เฮียนเชิญทานมาร่วมสัมภาษณ์ตื่มอีกเพราะมื้อนี้ข้อมูลนี่ฮู้ว่ายังมีหลายอันอยู่ที่ยังอยากถามแล้วก็ข้อมูลที่ยังอยากได้ตื่มอีกเนาะมื้อนี้ขอขอบใจกับทางปองมาลัยคำพิลาพรห้องพนักกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดด้วยรายการจากทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะมาห่วมสนทนาและหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาห่วมสนทนาเติมอีกมื้อนี
1: ้
2: ก่อนจากการขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการพวกเรามาโดยตลอดนั่นก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: ขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเดี๋ยวโฆษกจะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่ามื้อนี้เวลาหมดก่อนนะมื้ออื่นก็เข้ามาติดตามพวกเราไว้ได้มื้ออื่นพวกเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจน้องที่จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนในรายการของพวกเรามื้อนี้เวลาหมดขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวเที่ยงหรือว่ารับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆทั้ง3คนพวกเขาสิได้ถือโอกาสลากันไปก่อน
2: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆนะ
1: ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆพวกเขาทั้ง3คนขอลาไปก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งสัตว์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่เข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพใน5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นกำลังแห่งเหตุให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบใหญ่เพียง 2.5 ส่วนห้อยในปีนี้ออสเตรเลียพัฒนา AIกวดหามานำและหูป่าสลามหลักรอบขนส่งผ่านสนามบินและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนนี้ท่านทองลุ่นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองมีท่านเพชรพรมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคพร้อมคณะด้วยการต้อนรับมีทานบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาปาสนแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ท่านบุญหลายบุตริได้กล่าวรายงานสภาพร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและผลสำเร็จการก้าเกียมสร้างต่างตาแสงอยู่แขวงเสกองซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมีทั้งหมด16ตาแสงปัจจุบันได้หับการประกาศสั่งตั้งแล้ว15ตาแสงพิเศษสำคัญต่อกับการขนานนามสื่อเอิ้นขององค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆนั้นแม่นท่านทองรุ่นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขนานนามและตั้งชื่อเป็นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้มีความหมายความสำคัญเหลือเกินทางภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสัญลักษณ์แห่งความหวังโดยภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำผักหลัดตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่นนอนใน4ตาแสงของเมืองดักจึงซึ่งมีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงแคมเส้นทางหลวงเลขที่16เบห่างจากเทศบาลเมืองดักจึง38กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 43,700 กว่าเฮกตาร์ความเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,900 กว่าคนยิ่ง 3,123 คนมี102กว่าเฮือนมี 1,368 ครอบครัวและมี968หลังคาเฮือนประชาชนส่วนหลายมีอาชีพทำการผลิตกสิกรรมความเอา88ส่วนห้อยในนี้ตาแสงตะเวนออกลอยเมฆยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนอนในเส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจารุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
1: ประธานศูนย์กลางแนวรถสั่งสัตว์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องได้เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี่ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวรอสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่ค้นคว้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซี่นำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: คณะบริหารงั้นผักชุดใหม่ต้องต่อห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกผักหมดเมื่อแค่นำคนหัวปักพุงมือเรียกงานการเมืองเลยติดคึกคราอุ้มกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนอะไรวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักพุงเปลี่ยนปักพุงใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคอปากหิตักที่ใจตักเห็นคือเก่าว่าคือเก่าบางเสียงมีบางอันกระดาษมีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงและเพื่อตั้งปุ่งยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมาย ของพนักงานเขาจะมาถึงครับนับไปถึงชาวผมให้ครับ
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องค้นคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจรั้วโมถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเทละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประสมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ฐานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของเราระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันตกเฉียงใต้เสิงตูแขวงเสส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาสายแดนลาวเวียดนามยาว147กิโลเมตรอื่น
4: เวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสานนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสารลำลัดจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับสำเร็จการเซ็นบทบันทึกความมืดโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตูแข่งอยู่ด้านสปจีนสำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ท่าแขกแข่งขบวนมาเซเดนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือช่วงที่หนึ่ง
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อสานต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับใส่การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
1: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030คณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮมเพื่อให้เวียกงานโฆษณาโฮมไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหมขององค์คณะผักคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5องค์คณะผักคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหม5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาโฮมโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งคุณคว้าเสื่อมซึมและพันขยายพร้อมทั้งติดตามกวดกาสุกโยสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น
5: สั่งแผนจัดพิมพ์แจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3สรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารบันทึกของกระทรวงใหญ่ครั้งที่12ของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐในกรุงเทพฯจัดตั้งกลุ่มผู้ซ้ำซึมและพันขยายของทั้งที่ตามกฎกาสุ่มอยู่สรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งซ้ำซึมและพันขยายบันทึกของกระทรวงใหญ่ครั้งที่12ของรัฐบรรดากระทรวงโครงการและท้องถิ่นสั่งและปรับปรุงเอกสารรับใช้ในการโฆษณาโครงการที่1สั่งและปรับปรุงเอกสารโฆษณาปาฐกถาเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติของพรรคของผู้นำของพรรคอื่นในสากลโครงการที่2สั่งและปรับปรุงเอกสารที่เศร้าคมความผูกเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กเนนแนวคิดไกลสอนพุทธิหารแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายนโยบายของรัฐสำหรับต่อไปต่างโครงการที่3สั่งเอกสารดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อปรับปรุงและก็สั่งพรรคแม้ระวาง2ของประชุมใหญ่ของพรรคและการเตรียมของประชุม3ผัดของพรรคโครงการที่4สั่งและปรับปรุงเอกสารผู้ร่วมเวียกงานโฆษณาผู้ใหม่ได้รับเป้าหมาย
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาผม5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอบรมให้พนักงานเฮ็ดเวียกโฆษณาผมทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจัดตั้งฝึกอบรมแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำไส้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าใส่ตำแหน่งงานให้เพียงพอตามพลบทบาท
0: ในตอนบ่ายของวันที่15มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะกับท่านดาเซียนซีโอโรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีโรมาเนียพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในวันที่14-16มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของท่านดาเซียนซีโอโรสในครั้งนี้พร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวและโรมาเนียในตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการหัวมือ2ฝ่ายหลายฝ่ายก็คือการหัวมือในโครงเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีพร้อมเดียวกันนี้ท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทางฝ่ายโรมาเนียทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อการเสริมยงเสริมจอดการพัฒนาชนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาตินอกนี้ท่านรองรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนะใส่เพื่อเสริมขยายการหัวมือระหว่างลาวและโรมาเนียในซุมปีต่อหน้ารวมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอโรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างโรมาเนียและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุกโยเพื่อให้มีการเสริมขยายการหัวมือในโครงเขตเวียกงานต่างๆระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่าพร้อมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันท่านที่ปรึกษาประธานาธิบดีโรมาเนียยังได้พบปะกับคณะบริหารสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหัวมือในโครงเขตการค้าและการลงทุนในต่อหน้าลาวและโรมาเนียได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตร่วมกันในวันที่25พฤศจิกายน1962ทั้ง2ประเทศยังแม่นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือ OIF หรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
1: ระยะผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงจันทน์ได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นท่าแฮงและเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้สภาพการท่องเที่ยวมีจุดเด่นและสีสันเพื่อดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเที่ยวชมหลายขึ้นผ่านมาองค์การปกครองเมืองสังทองได้เอาใจใส่จัดบรรดากิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมบุญกองข้าวใหญ่ติดพันกับงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเล่นอื่นพร้อมทั้งรักษาฮีตคองประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองนับมือเพิ่มขึ้น
6: ก็เพื่อดึงดูดให้แขกคนภายในและคนหลวงและต่างแขงมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮีตคองประเพณีและซื้อขายสินค้าที่เขาได้จัดทุกๆปีถือว่ามีผู้มาเที่ยวชมแล้วก็ลายสมควรแล้วเนาะสามารถสร้างรายรับให้ชาวกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดจำนวนหลายนอกนั้นที่พันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามทั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในระยะผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามายามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทอง
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันทั่วเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด4แห่งสิ้นแหล่งท่องเที่ยวฤดูกาลมีหาดทรายขาวฟาร์มผาเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มมาบ้านเพียราดและน้ำตกตาดห้วยตินทันบ้านวังมามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อปีและสามารถสร้างรายรับให้ประชาชนภายในเมืองเฉลี่ย4ตื้อ5 5ตื้อกีบต่อปี
0: ต่อไปเชิญทานฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองคงสีโดนแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีโดยการเข้าร่วมของทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
7: ทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองในพันซานอวยพรบันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลโลกคุณล้านภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะต่างปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกงานป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนิ่นใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงสีโดนได้วางขาดหมายสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 22,000 กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในต้นไทยก็ได้มอบของขวัญรางวัลให้แก่ห้องนักเขียนที่แสดงศิลปะพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายขนมและหยอดยาป้องกันพยาธิให้แก่เด็กน้อยเวียงละครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีอยู่สโมสรใหญ่ของเมืองเสียงเงินได้จัดกล่องประชุมเสื่อมซึมนิติกรรมการสั่งตั้งตาแสงโดยการเป็นประธานของทานผู้เงินอุตสาหะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การกองบัญชาการพร้อมด้วยคณะผู้สอบเข้าห่วม
8: ทานแสงเดือนหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นปี2025เจ้านันทานจตุบุตรกองทองหัวหน้าห้องว่าการเมืองได้ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการสร้างต่างตาแสงและทานสายังเมงทาหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ขึ้นผ่านมติของสภาประชาชนไข้พบางว่าด้วยการหับหงเอาการสร้างต่างตาแสงจำนวนตาแสงและพันข้อกำหนดของคณะประจำสภาประชาชนแขวงเกี่ยวกับการสร้างต่างตาแสงณทั่วไข้พ บ้างเจ้านันทานบุญเพชรผลผลหัวเลขาพรรคเมืองใดผ่านแจ้งการข้องคณะสีหนามสร้างต่างตาแซงคันแขวงโดยอนุมัติสร้างต่างตาแซงจูเมอร์เซงเงินจำนวน4ตาแซงคือตาแซงปากแฝดตาแซงซนหลวงตาแซงตาดกระจำและตาแซงกิ่วกระจำส่วนมือปากกาตาแซงนั้นคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปี2026นาตอนท้ายประธานใดมีคำเห็นโอลมโดยทานใดเน้นหนักว่าการสร้างต่างตาแซงนี้แมนเวียกมาอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ทุกภาคส่วนตอนจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติทามีผลสำเร็จและผู้ที่จะไปประจำจุดตาแซงต้องได้คนควาทำเหียนเพื่อฝึกฝนล้อมตนเองเพื่อให้ท่าเวียกันได้หับเวียกันทีดีขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะแมนการนำพาประชาชนสร้างชาติพัฒนาท้องถิ่นถ้ามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: ต้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้จัดพิธีทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ให้เกียรติเข้าความมีทานพันลอนแก้ววิเศษห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีบรรดาคณะกองกวดกาป่าไม้และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ในพิธีทานผู้ประเสริฐอินทรีย์เสียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้รายงานย่อเกี่ยวกับการติดตามกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่กองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งวันที่5พฤษภาคม2026และครั้งวันที่28พฤษภาคม2026อยู่เขตเมืองบริคันและเมืองปักกดิ่งสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคือเมืองปักกดิ่งยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน3ตัวน้ำหนัก 5.8 กิโลยึดสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลยึดสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลเมืองบริคันยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 2.5 กิโลยึดเต่ายังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลยึดกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลยึดสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลยึดเงินตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ประกอบมีกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลเหยี่ยนตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลสิ้นส่วนหมูป่าจำนวน17กิโลสิ้นแหลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลสิ้นส่วนแหลนน้ำหนัก 5.3 กิโลสัตว์ที่มีชีวิตเต่า2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลแหลนจำนวน5ตัวน้ำหนัก 8.3 กิโลไม่ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสำหรับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทางศึกษาผมเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: บริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา35องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญ รายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 2.5 ส่วนร้อยในปีนี้ต่ำกว่าเมื่อเทียบใส่กับระดับ 2.9 ส่วนร้อยของปีก่อนในขณะที่ภัยเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ระดับ4ส่วนร้อยนี่แม้นการคาดคะเนครั้งล่าสุดโดยธนาคารโลกซีออกในบทรายงานเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้ประกาศในวันที่11มิถุนายนนี้นอกจากนั้นองค์การการเงินนี้ก็ปรับปรุงการคาดคะเนการเติบโตของ2023จำนวนประเทศในโลก2พื้นฐานเศรษฐกิจใหญ่จีนและอินเดียคาดคะเนจีนมีการเติบโตบรรลุระดับจีน 4.2 ส่วนร้อยและอินเดีย 6.6 ส่วนร้อยในปีนี้ลดลงอย่างแฮงเมื่อเทียบใส่กับการคาดคะเนก่อนนั้นเขตที่นำใส่สกุลเงินหวมเอรบมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 0.8 ส่วนร้อยลดลงหลายเมื่อเทียบใส่กับระดับ 1.4 ส่วนร้อยของปีก่อนนี้นอกจากนั้นตามการคาดคะเนของ IMF แล้วการเติบโตเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้บรรลุเพียงแต่ 0.9 ส่วนร้อยหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนร้อยในปี2027ขณะที่ภัยเงินเฟ้อของปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับ 2.8 ส่วนร้อย
0: ตามข่าวต่างประเทศนักค้นคว้าออสเตรเลียได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถกวดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ทางทะเลที่ถูกลักลอบขนส่งเซนขี่ปลาสลามหรือหูปลาสลามมาน้ำแห้งและปิงทะเลจากการสแกนกระเป๋าเดินทางในสนามบินโดยการนำใส่เครื่องสแกนเอ็กซเรย์พร้อมคอมพิวเตอร์แบบ3มิติหรือ 3D ที่มีใส่แล้วในสนามบินเพื่อระบุสิ่งของที่เสื่องไวในกระเป๋าเดินทางด้วยอัตราความถูกต้องถึง92ส่วนร้อยการลักลอบค้าขายสัตว์ทะเลซึ่งคาดว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นภัยคมคู่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและกวดพบได้ยากกว่าการลักลอบขนส่งงาสร้างหรือนอแฮดย้อนว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกเสื่องไวในกระเป๋าเดินทางหรือพัสดุของนักท่องเที่ยวทั่วไป
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโมริซานโมฮัสอานิฟหัวหน้ากรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียออกแถลงการเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีถ่ายเอียงเช็ดให้มาเลเซียประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานและปริมาณฝนตกลดลงอย่างต่อเนื่องจนฮอดต้นปีหน้าปัจจุบันทางการมาเลเซียได้ดำเนินมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนรวมทั้งเตรียมดำเนินปฏิบัติการฝุ่นเทียมและควบคุมไฟไหม้ป่าซึ่งมักเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งปรากฏการณ์เอลนิโยแม้นปรากฏการณ์ภูมิอากาศตามธรรมชาติที่เกิดจากอุณหภูมิหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอาซีแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะเวนออกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้บางพื้นที่ประสบกับสภาพฝนตกหนักและน้ำท่วมนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังเหตุให้บางพื้นที่ประสบกับภัยแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น
0: ตามข่าวต่างประเทศผู้นำอังกฤษฝรั่งเยอรมันและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภาคพื้นตะเวนออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมทางเน้นนักว่าอิหร่านต้องบอกครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและกวดสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินมาตรการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดซองแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งให้มีเสถียรภาพในการแล่นเรืออย่างบ่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมทางเน้นว่าเอโรปพร้อมจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านและพันธมิตรในภาคพื้นตะวันออกกลางเพื่อยัดโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทั้งการทูตและยาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
11: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้ง พร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
14: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงสนหอมแหงนําใส่เงินกีบสบายดีมีรายการที่คิดฮอดสิถึงทุกๆทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรับฟังรายการนี้ได้เนาะ 12:30 น. 13:00 น. ออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจําข้อมูลที่พวกเรานําเสนอออกอากาศเป็นประจําติดพันกับเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแน่นอนว่าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองก็เป็นอีกช่องทางนึงให้มีรายการนั้นตัดสินใจในการลงทุนโดยเฉพาะแม้นผู้ใดที่มีความสนใจในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีรายการติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้www.lsc.gov.la และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la ทักทายมีรายการวันนี้30นาทีเนาะประธานก็จะได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นำเสนอผ่านไปในมาตราที่27ถึงมาตราที่30วันนี้สืบต่อในมาตราที่31ถึงมาตราที่33ส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นขึ้นอะไรนั้นติดตามรับฟังในระยะต่อไป
15: มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
16: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
16: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
17: เปิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
18: ้ ว้าเป็นได้เลยล่ะ
17: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
18: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
17: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
18: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
17: wow. ถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
18: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
17: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217-770
19: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยซาดพัฒนา
20: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
21: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
22: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
21: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: มีรายการยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะรับฟังที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกฝากคอคิดให้มีรายการได้หับฟังก่อนเนาะถ้าว่าทานต้องการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแม้นต้องได้การเตรียมความพร้อมอันดับทำอิดเลยคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนแน่นอนว่าผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนทุกๆครั้งหรือว่าวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนผู้ลงทุนต้องการเกี่ยมเงินที่จะลงทุนให้ครบตามจำนวนหุ้นที่ต้องการลงทุนหรือว่ามีรายการยังบ่แน่ใจเนาะสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.lawมาหาฟังขอตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ท่านผู้ฟังและยานี้เสนอในมาตราที่31ซึ่งว่ามาตราที่31ระบุถึงการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่33นอกจากนั้นจะถูกยกเลิกในกรณีดังนี้1บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนบ่สามารถแก้ไขสาเหตุที่ถูกสั่งโจได้ภายในเวลา60วันตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่30ของข้อตกลงฉบับนี้ 2. บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเสนอยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ตามมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหาร 3. ตามคำสั่งคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด 4. กรณีอื่นตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ภายในเวลา5วันรัฐการนับแต่วันได้รับแจ้งการเกี่ยวกับการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวให้แก่มวลชนทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้และผ่านพาหนะสื่อมวลชนอื่นๆตามความเหมาะสมภายในเวลาอย่างน้อย5วันรัฐการต่อเนื่องผ่านไปมีรายการในมาตราที่31เว้าถึงการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนและยะต่อไปมีรายการจะฟังมวลขึ้นปะเทือเนาะและยะต่อไปหาฟังเพิ่มเติมในมาตราที่32และมาตราที่33

0: ้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชี่ยวเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
1: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
0: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชี่ยวเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
1: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
3: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
4: เข้ามาอยู่ในระยะเวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งหากฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย30นาทีนี้พวกเราอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาสืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ระยะนี้สืบต่อในมาตราที่32และมาตราที่33ซึ่งว่าในมาตราที่33ระบุถึงการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดแม้นการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีจำนวนรวมกันแม้นบ่เกิน10รายกรณีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันนี้แม้นบ่จำกัดจำนวนผู้ลงทุนประเภทสถาบันดังกล่าวและมาสืบต่อในมาตราที่33ท่านผู้ฟังในมาตราที่33ระบุถึงเงื่อนไขการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดบริษัทที่มีจุดประสงค์ในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดนั้นต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่28นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้1เป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดยกเว้นบริษัทจำกัดผู้เดียว 2. สั่งตั้งและเคลื่อนไหวมาแล้วอย่างน้อย1ปี 3. มีเอกสารรายงานการเงิน1ปีขึ้นหลังนับแต่ ปียืนคำฮ้องและเอกสารประกอบขอออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปซึ่งได้รับการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับฮ้องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 4. มีแผนการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยพร้อมทั้งแสดงให้เห็นแรงทุนสำหรับการชำระดังกล่าว 5. สามารถชำระต้นทุนและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในบ่วงที่ออกผ่านมาตามการกำหนดของการชำระกรณีที่มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่ม 6. มีเงื่อนไขอื่นตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยซาดพัฒนา
1: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

0: สบายดีบรรณาธานมื้อนี้ดัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรณาธานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรณาธานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พวกข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
1: ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดและบริษัทลัก

0: ับลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แกทานได้
1: เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับทรงทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ทรงทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ 8:30 น. หา 15:00 น.แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
0: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแม้นมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทแรงงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบอการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตลกทจำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
1: บรรณทานมาฮอดนิรัชนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกัน
2: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปนสนหอมแหงนำไส้เงินเก็บทักทายมีรายการตอนท้ายรายการบรรณทานยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 มื้อนี้รวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้หวังว่าจะเป็นข้อมูลอันนึงเป็นบอนอิงให้บรรณทานนั้นที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเฮาต้องย้ำเตือนเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความสนใจบ่ว่าจะเป็นแหล่งการตลาดทุนสามารถติดต่อพัวพันโดยกลุ่มผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์021-217-770การธนาคาร021-260-283พร้อมกันนั้นมีรายการอย่าลืมเบอร์สายด่วนของพวกเราเนาะ1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยาท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารเป็นประจำอยู่แล้วที่นำเสนอสิ่งที่ควรรู้มาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังจะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าคุณประโยชน์ของผักหวานป่าและผักหวานบ้านผักหวานเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นยาพื้นเมืองที่มีคุณประโยชน์และสรรพคุณอย่างหลวงหลายซึ่งบางคนส่วนหลายมักจะเอาผักหวานมาปรุงแต่งอาหารได้หลายอย่างผักหวานป่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะในด้านโปรตีนมีวิตามินซีและให้พลังงานช่วยในการขับถ่ายได้ดีการบริโภคผักหวานควรปรุงแต่งให้สุกดีเพราะย้อนว่าการบริโภคผักหวานสดในปริมาณหลายอาจจะเหตุให้เกิดอาการเบื่อเมาเป็นไข้และหากได้ต้องขออภัยมิรการที่หับประทานอาหารเที่ยงอยู่เนาะการนำเอาผักหวานมาปรุงแต่งอาหารแมนไส้ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนนั่นคือสรรพคุณของผักหวานป่ามิรการบัดนี้มาฟังสรรพคุณหรือว่าคุณประโยชน์ของผักหวานบ้านผักหวานบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นเดียวกันเนาะมีสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะแมนวิตามินซีที่มีเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านพยาธิมะเหงเป็นตัวหลักและมีแมกนีเซียมที่ช่วยในการหดยืดของกล้ามซีนนี่ก็คือสาระสั้นๆเนาะนำมาว่าสู่มิตรายการได้หาฟังได้หู้จักผ่านไปคุณประโยชน์ของผักหวานป่าและผักหวานบ้านการบริโภคขอให้ปรุงแต่งให้สุกดีท่านผู้ฟังละกะบริโภคในปริมาณที่พอดีจึงจะให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นถ้าว่าบริโภคหลายเกินไปอาจจะให้โทษต่อร่างกายได้ทุกอย่างนั้นต้องอยู่ในความพอดีพองาม สาระที่พวกเราได้และข้อมูลมื้อนี้เนาะ30นาทีต้องขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และที่ขาดบ่ได้เลย30นาทีนี้ขอขอบใจมิตรายการทุกๆท่านหากฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาหากฟังได้เนาะปกติ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์มื้อนี้ลามิตรายการไปก่อนพรใดที่ประเสริฐขอให้เกิดแก่มิตรายการสบายดีย
3: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใช้เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเฮืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปินปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเฮียกฮ้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
2: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเสื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเสื้อ HIV หรือติดเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
1: ๆดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลไห้และวิธีป้องกันพยาธิเอดเพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอดให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จสมภวันมาวงไซอ่าน
3: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
5: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
6: ์รายการ Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันกับมื้อวันอังคารมื้อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังกับงานเพลงสากลสามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้ผ่าน030 5787052ตอนต้นรายการก็ขอบใจเป็นอย่างศูนย์การแพทย์นครลุ่มเวียงจันทน์ปักกิ่งกิ่งไม้เว้าแล้วเว้าอีกเว้าทุกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาสามารถเข้าไปปรึกษาไปปินไปปัวพวกเฮามีเซียวสารซัพเพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานประเทศจีนมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็คงมั่นใจได้แล้วว่าการปินปัวของเพิ่นเฮ็ดให้เฮานั้นมั่นใจได้สำใดถ้าสามารถไปโอ้ไปลมเนาะไปสอบไปถามใดบ่ได้ไกลเด้อแถวน้องบ่ทองเนื้อนี่เองโทรศัพท์สอบถามใดที่020 5755 4111มักเพลงซาเพลงไหวก็สามารถซื้อซ่านกันได้ข้อปิ่นเพลงเก่าๆจะเป็นรุ่นพ่อตู้แม่ตู้รุ่นทรงคาบานมันก็ได้เนาะให้มันทึกตามธีมของคาลิฟูนก็ซื้อซ่านกันได้นั่นแหละห้างหันได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเฮาตอนต้นรายการกับเบอร์เก่าเบอร์เดิม030 5787052โทรเข้ามาปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเฮาโทรกลับถ้าฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบเพลงซาซาเพลงนี้มอบให้กับทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่าน103ก็ดี94ก็ได้หรือล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการ

0: าซิงเกิลทำอินโนที่จริงไหมหยิบมาให้มีรายการได้ฟังว่าเป็นเพลงเก่าคือบอกับบอ2-3ปีลังแต่หูซื้อว่ามันเป็นมีเสื้อค่อนข้างจะกินใจก็เลยหยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังใส่เสื้อว่า I don't want anyone but you ซื้อเพลงกับบ้องแล้วดีว่าบ่ต้องการไพ่ทั้งนั้นนอกจากเจ้าฟังแล้วอุ่นอกอุ่นใจแมนบอมิดรายการก็เป็นเพลงที่ประกอบหุบเหงาใส่ชื่อว่า Anyone But You ซึ่งฮิตฮอตกันกับ2023ที่ผ่านมาเนาะอธิบายถึงความหักที่บ่มีวันเปลี่ยนแปลงบ่มีไพ่ที่จะมาทดแทนได้ประมาณนั้นก็ทักทายกันไปกับเมื่อวันอังคารเน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าตอนนี้พอเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเราผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตายาสูบปากไหวเนาะสามารถไปปิ่นปัวสามารถไปโอลมกับเซียวสารที่มาจ้างอยู่นั่นด็อกเตอร์เซียเทียนโป้สำนักงานซัพพอร์ตจะเป็นสายตาเด็กและผู้ใหญ่จดเบอร์โทรเพิ่นไว้มีรายการถ้าไปบ่ฮอดบ่เทิง02-057-55-4111หรือจะไป5กะแมนแถวน้องบ่ทองนี่เด้อซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: เออแหงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจคุณได
9: ้โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
9: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
4: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ก็คงจะทราบกันไปเนาะบริการของเราโทรคมมีรายการก็มีหลายบริการให้มีรายการได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนั่นล่ะเมื่อกี้กิ่งไม้ก็ปล่อยสปอร์ตเกี่ยวกับบริการ Fiber to the Room ซึ่งเป็นบริการที่เน้นความไวของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนอันนี้บ่เฮาเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนได้ใช้เข้าถึง Wi-Fi ตัวนี้ได้อย่างสะดวกสบายเนาะผู้ใดสนใจพวกเฮาก็มีแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจ3เดือนน่ะ 1,500,000 กิกกับความไว50เมกถือว่าคุ้มผู้ใดติดตั้งตอนนี้ก็มีค่าติดตั้งฟรีพร้อมทั้งโมเด็มอีกนะอันนั้นก็เป็นบริการ FTTR ยังมีอีกตึมบริการหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายเดียวในรูปแบบเดียวแต่ตัวนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าถึงทั่วประเทศนั่นก็คือบริการ FTTH แต่เต็มตัวก็คือ Fiber to the Home ไล่ขนกับไซสะดวกสบายตอนนี้เพิ่นแจ้งสูงส่งสันสำหรับลูกค้าใหม่เอาบริการตัวนี้เข้ากระหับทันทีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทร600นาทีได้ Data สูงสุดถึง60กิกนะสำบนำถ้าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีส่วนโซกสันทีซ่องเนาะทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำหรับล่วงหน้าค่าบริการ FTTH 3เดือนขึ้นไปก็สามารถลุ้นเงินล้านล้านเดียวบอกับบอมีถึง50ล้านเนาะไล่กว่า50ล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้มีรายการสามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นก็คือความสะดวกแล้วให้พวกเรานั้นลุ้นรางวัลผ่านเครือข่าย F เครือข่ายเราโทรคมบริการ FTTHมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของ The Beatles เพลงนี้ Yesterday มอบให้กับผู้ใดมักเพลงเก่าๆนะโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทเราโทรคมที่ทูนอินมาติดตามรายการ

0: ถือว่าเป็นเพลงสาเพลงหนึ่งของ The Beatles เป็นนักฮ้องวงร็อกแบนด์จากอังกฤษเนาะสร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Help ซึ่งปล่อยอยู่ใน UK ในปี1965เดือน8แล้วปล่อยก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งเนาะก็มาปล่อยอยู่ใน US ถัดเดือนต่อมาเนาะแล้วเพลงนี้ในระยะนั้นน่ะก็ไปติดชาร์ตอันดับหนึ่งไล่ชาร์ตบอกว่าอยู่แถวโซนยุโรปหรือว่าสแกนดิเนเวียนแถว UK US Billboard ติดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความเสียดายความหักคืดกินแนงกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกเจ็บปวดที่สูญเสียประมาณนั้นแล้วอยากจะให้มือหวานหวานนั้นหวนคืนมาก็เป็นเพลงซาเพลงหนึ่งที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเนาะกับเพลงเก่าๆส่วนไล่มีรายการจะมีคำท่ามาว่าการเป็นเพลงเก่าแล้วเป็นยังจริงไหมเน้นเพลงซาซาเพื่อให้มีรายการได้ฟังเข้าใจเนื้อในประมาณนี้นะเดี๋ยวคันท่าว่าเก่าเพลงซาซาซ่องเพลงละเดี๋ยวจริงไหมก็จะเลือกเอาเพลงไวๆสับเปลี่ยนกันไปตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกาขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการพวกเขาบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั้น 5,000 ส่งทางนี้ล่ะมีอันใดทีอัปเดตใหม่ๆจริงไหมก็หยิบมาเว้ามาว่าสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์ลาวโทรคมก็มีเป็นแพ็กเกจ50กิกอ่ะ50กิกแพงบ่กะถือว่าคุ้มนั่นล่ะ50กิกใช้ได้1เดือน 150,000 ฉะนั้นผู้ใดต้องการสมัครใช้แพ็กเกจ 5G ก็กดเครื่องไม้ดาวผ่านหน้าจอตามด้วย559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับบริการ FTTH เป็นบริการที่ทางบริษัทนั้นแจกสุขส่องสารนะแจกทางลูกค้าเก่าแจกทางลูกค้าใหม่เซ็นว่าเอาเข้าปุ๊บเพิ่นก็มีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรมี data เอาให้ติดไม้ติดมือเลยแล้วถ้าว่าเฮาจ่ายล่วงหน้าเพิ่นยังแถมเดือนนําไซเฮาเด้3เดือนได้1เดือนฟรีเป็นปีได้4เดือนฟรีสินะครึ่งปีก็ได้2เดือนได้แท้บ่ได้พอกิ่งไม้ก็ใช้บริการนี้คือกันนะกิ่งไม้ก็ทอนไว้แต่ละเดือนไปฮอดปีนึงเพื่อให้มันฮอดปีแล้วก็เอาไปจ่ายบัดเดียวก็ได้4เดือนฟรีจนลืมลั่งพุ่นละแล้วตอนนี้บริการนี้เพิ่นก็มีความใบให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันความใบพื้นฐานไทยเฮาเจ้าค่อยไซส์สินะ35เมก 165,000 กิบต่อเดือนกะซ้ําซีโทรซ้ําซีติดต่อซ้ําซีเบิ่งนั่งฟังเพลงกะถือว่าพออกพอใจแล้วแต่เพิ่นยังมีแพ็กเกจให้มีรายการเพิ่มความใบได้หลายกว่านั้นจาก35มาเป็น55มี70ก็มี80 100 160 180พุ่นได้สูงสุดถึง400เมกแน่นอนละเมื่อเขาเลือกความไวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาทำธุรกรรมออนไลน์อยากจะใช้แพ็กเกจที่มีความไวไลน์ก็สามารถเลือกได้แล้วผู้ได้เอาเข้าตอนนี้ก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลซองสันสันที่หนึ่งเอาเข้าก็ได้ติดไม้ติดมือนะสันที่ซองนั้นคันท่าว่าเอาเข้าแล้วเอาใจล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่พวกเขาก็สามารถลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้าน แล้วเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้ได้มื้อนี้ก็16เลยเด้มื้อถือว่าเป็นครึ่งเดือนแล้วเนาะเพราะเขายังมีเวลาตื่มซ่องทิศอ่ะก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้มีรายการสนใจบริการตัวนี้สอบถามได้ที่021อันนี้เป็นเบอร์ตั้งตัวพวกเฮา021219385ลือจะได้เลขค่าพนักงานค่ายได้บอกกันได้เนาะเพราะเฮามีเบอร์นี้เด้อ5965-4289-5965-6693อย่างอีกตึมเบอร์1-5580-4053ตึมเบอร์1มีบอยังมี5560-0888เนาะหรือว่า83ตัวเอาง่ายๆ5560-0883ตัวก็ติดต่อได้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600888 5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
8: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music Enjoy
10: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
11: ตั้งแอป M Service
12: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
11: ตั้งแอป M Service
13: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
11: ตั้งแอป M Service
14: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
11: ่ก็ต้องแอป M Service
15: โอ้ว้าวคักแท
16: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีก พิเศษขอไซต์แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
14: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
16: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ฟังกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับบริการของเราโทรคมถ้าว่ายังมีปัญหาอยู่หรือว่ามีคำถามอยู่ในใจอ่ะมีรายการก็สามารถสอบถามไปอย่าง101เกี่ยวกับบริการตั้งโต๊ะเนาะตั้งโต๊ะนี่มัน175178บริการมือถือนะมัน101ถ้าว่าจะถามตั้งโต๊ะไป101ได้บ่ก็ได้เนาะแต่ว่าเพื่อความสะดวกเขาจะได้เลข5เบอร์ที่ข้าเจ้าหาผิดสอบของแต่ละบริการดีก่อนเส้นอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สอบถาม131สินะก็สามารถสอบถามได้หรืออีกตื่มช่องทางหนึ่ง5858สายด่วนบริการเสริมพวกเขามีรายการสิตื่มแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรืออยากจะเอา data แลกมูลค่าโทรและอื่นๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858เว้าเรื่องเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรหลายคนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าคะแนนเฮาเอามาแต่ไซส์เนาะคะแนนก็แม่นทุกการเคลื่อนไหวทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคมไม้ถึง1คะแนนพันกีบไม่ถึง1คะแนนฉะนั้นเฮาใช้10พันเฮาก็ได้10คะแนนสินะสะสมกันไปมันจะสะสมอยู่ในระบบพันละแล้วตอนนี้เพิ่นๆให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถนำห้อยคะแนนไปแลกมูลค่าโถหรือบอกแลก data ก็ได้เส้นมาห้อยคะแนนแลกมูลค่าโถ10พันกีบใช้ได้5มือรหัสเป็นเลข10จือรหัสไว้ก่อนนะเดี๋ยวกิ๊กไม้จะบอกวิธีแลกห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้ได้ห้อยคะแนนแลก5กิ๊กใช้ได้1มือรหัสเป็นเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิ๊กใช้ได้3มือรหัสเป็นเลข12หรือจะเอาห้อยคะแนนแลก2กิ๊กใช้ได้5มือรหัสเป็นเลข13จือรหัสแล้วเนาะแล้วเฮามาแลกโดยการกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวถ้าว่าจะแลกมูลค่าโทรก็ใส่เลข10เข้าไปหรือจะแลกเป็น data เอา3กิก3มือก็ใส่เลข12สินะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเนาะอันนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮาได้แลกจนถึงท้ายปีก็สะสมกันไปเมื่อเฮาต้องการอยากแลกเฮาก็ปฏิบัติดังที่กิ่งไม้บอกเมื่อกี้นะโดยกดดาวก่อน567เครื่องหมายดาวใส่แพ็กเกจที่เราต้องการแลกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเพลงนี้เก่าบอกับเก่าอยู่แต่บทเพิ่งขั้นเก่ากึกเอาไวๆขึ้นน้อยหนึ่งแน่เพราะว่าซองเพลงนั้นค่อนข้างจะซ้ำมันบ่เดี๋ยวมีรายการทุ่นไปคืนอื่นหรือว่านอนหลับปะมอเพลงนี้เป็นผลงานของ Enrique Iglesias เนาะเพลงนี้ Be With You

จังว่าก็ไวได้ใจขึ้นมาแม่นบ่เพลงนี้ Enrique ฮ้องไว้ตั้งแต่ปี2000มีรายการ Be With You อันใดก็แล้วแต่เพียงแต่ยังอยู่ไกลเจ้าประมาณนี้ Enrique ฮ้องเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มทำอิฐที่เป็น English Version ของผู้เกี่ยวซึ่งเคียงคู่กับซิงเกิลตัวนี้มันมีเพลง By Lamos เนาะที่มีรายการได้หลายคนฟังแล้วติดหูนี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงฮั่นเนาะที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังฉะนั้นผู้ใดอยากจะสื่อความรู้สึกนี้ว่าตอนนี้ถึงจะมีบัญหาได้ก็แล้วแต่ I just wanna be with you เป็นคำเดียวที่ยั่งยืนอะบ่ได้สนใจอื่นๆขอเพียงแต่ได้อยู่เคียงข้างประมาณนั้นกับสวยๆแบบซีน้องมีรายการก็สามารถซื้อสั้นกับพวกเฮาได้กับ Colorful Music ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมมีบริการฝากเบอร์สำหรับผู้ใดที่จำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการลาวโทรคมสามมาร์ทใช้บริการฝากเบอร์ตอนนี้เพิ่นมี3แพ็คเกจด้วยการฝาก3เดือน6เดือนและ1ปีก็เลือกเอาตามความเหมาะสมมีรายการ3เดือนรหัสแพ็คเกจก็มันเลข3ครึ่งปีมันเลข6แล้ว1ปีมันเลข12เด้อเมื่อเฮาจื้อแล้ววิธีฝากแน่นอนล่ะค่าบริการมันต้องมีค่าบริการอยู่แล้วค่าบริการนั่นแม่นถ้าว่าไล่ไปเท่ากับ 10,000 กิปต่อเดือนฉะนั้นถ้าเราฝาก3เดือนเนาะก็เท่ากับ 30,000 เท่านั้นอะแต่ว่าเพิ่นมี3แพ็คเกจเท่านั้นฉะนั้นก่อนจะใช้บริการฝากเบอร์ก็จำเป็นต้องเข้าไปซูนเพียงแต่พี่น้องพวกเราตื้มเงินเข้าระบบก่อนแล้วก็กดเครื่องหมายดาวผ่านหน้าจอตามด้วย3344เครื่องหมายดาวฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ฝากครึ่งปีก็ใส่เลข6หรือว่าไป1ปีก็ใส่เลข12สินะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นก็หมดเนาะค่ะเอิ้นว่าบริการฝากเบอร์พวกเราได้ทําสําเร็จเอาประมาณนั้นแล้วเมื่อพวกเรากลับมาพวกเราก็สามารถเอิ้นเบอร์ที่เฮาต้องการอยากจะใส่อ่ะกลับมาคืนบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนดอกกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นก็คือความสะดวกอันหนึ่งบ่ว่ามีรายการจะอยู่แจ่ได้ก็สามารถใช้บริการของเราโทรคมได้ถ้าเขาบ่สะดวกใช้เขาก็สามารถฝากไว้กลับมาเขาใช้คืนบางเทื่อเบอร์โทรเนาะส่วนเขาสิเก็บกำข้อมูลต่างๆเบอร์ติดต่อโดยเฉพาะผู้ใดเฮ็ดค้าขายต่างๆเบอร์ลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นกันถ้าว่าเขาบ่ฝากเบอร์เขาปะไว้ซ่องสามเดือนเบอร์นั้นก็จะถูกตัดแล้วจะเป็นของคนอื่นได้ฉะนั้นเราใช้บริการฝากเบอร์สะดวกกว่าแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถทักษาเบอร์ที่เรามักหรือว่าเบอร์ที่ไล่คุณรู้จักนะไว้ใดสำหรับผู้ได้ไปต่างประเทศเอาประเทศใกล้เคียงเรานี่ก่อนบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางเด้อไปประเทศไทยนี่มีรายการใช้บริการตัวนี้ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนั่นล่ะก่อนเฮาจะไปเฮาก็สมัครแพ็คเกจเพิ่นมีตอนนี้มี3แพ็คเกจพุ่นใดให้เลือกไปมื้อนึงรหัสมันเล็ก1 15,000 กีบเท่านั้นเทียบใส่ตอนนี้ 15,000 กีบบางเทื่อซื้อน้ำก็ยังบ่ได้จอกนึงอ่ะแต่ว่าเทียบใส่กับสิ่งที่เขาสามารถติดต่อกันได้หมดมือเกินคุ้ม
แล้วยังมีแพ็กเกจ3มื้อรหัสเป็นเลข3 40,000 เท่านั้นนอกจากนั้นยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งรหัสเป็นเลข7 70,000 กีบมี3แพ็กเกจให้เหลือนะฉะนั้นสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาวทรง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนจะข้ามหอกสมัครก่อนมีรายการแล้วมันจะมีวิธีน้อยหนึ่งเพื่อเข้าไปจับเครือข่ายปลายทางถ้าว่าผู้ใดบ่เคยใช้ก็สามารถสอบถามผู้ที่เคยใช้หรือไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามให้เพิ่นเอิ้นว่าอธิบายเพื่อความแน่ใจว่าเราไปปลายทางเราสามารถเข้าถึงบริการแล้วเวลาไปปลายทางเนาะเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS มันจะมีวิธีน้อยนึงมันพอปอัพขึ้นมาเวลากลับมาเขาก็มาจับเครือข่าย LTC เวลาที่เขาเซิร์ช5เครือข่ายมันจะมีไล่อันขึ้นมาแล้วเขาก็จื้อไว้ว่าปลายทาง AIS กลับมา LTC สินะหรือว่าเขาจะกดผิดกดทื่อก็กดไปคันมันบ่ได้มันก็จะ

0: ก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการห้างหันได้สนใจน้องฟังทีมงานพวกเขาปล่อยเพลงบางเธอทึกอกทึกใจอยากจะใช้ซองทางนี้เป็นซองทางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ติดต่อได้ขณะจะทำรายการก็0305787052ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโทรกลับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการมักแบบใดก็สามารถติดตามแล้วก็ฟีดแบ็กกันเข้ามาได้นะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงค่อนข้างจะซาได้เพลงนี้ผลงานของ Eagles ไซซูวา Desperado ก็มอบให้กับทุกคนที่ทูนอินมา

ก็เป็นเพลงซาซามิดรายการอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบให้มิดรายการได้ฟังของนักฮ้องวงร็อกจากอเมริกาใส่ชื่อว่า The Eagles ซึ่งเพลงนี้ปล่อย53ปีผ่านมาตั้งแต่กลางปี1973ก็เป็นเพลงหนึ่งล่ะที่เก่ากึกแล้วก็อยู่ในใจของแฟนๆเพลงก็คงทึกใจกันไปเนาะก็เมื่อวันอังคารจริงไหมหยิบเพลงเก่าๆ you know the queen of rock พอตูแม่ตูรุ่นไทยเฮาเจ้าค่อยก็ถือว่ายังใหม่อยู่แม่นบ่คันไทยเฮาเจ้าค่อยเก่าก็ถือว่าผมคือสิข้าวหมดแล้วแถวนี้ก็ยังดําอยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวเบิ่งเวลายัง2นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินมาติดตามคาลิฟูนขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการกับแมนศูนย์การศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแล้วพวกเราเดินทาง50นาทีเต็มๆกับบริษัทลาวโทรคมใจใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้กิ่งไม้จะปล่อยเพลงต่อไปเสียงเพลงมืดเมื่อใดเซย์กู๊ดบายกันไปพอกันมืออื่นสำหรับมือนี้บายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่10มิถุนายนสหายทองลุน4สุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักและได้พบปะโอ้ลมพนักงานลักแรงแขวงจำปาสักอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สโมสรแขวงโดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักบรรดาสหายการน้ำผักหลัดจากศูนย์กลางการน้ำแขวงเมืองพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานลักแรงจากบรรดาแผนกการสถาบันการศึกษาอมขางแขวงเข้าห่วมโอกาสนี้สหายอรุณไซสุนราชได้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพการนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านของแขวงในระยะผ่านมาให้สหายทองลุนศรีสุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศรับทราบโดยสังเขปสหายทองลุนศรีสุรินทร์ได้เน้นหนักให้คณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงสืบต่อสุ่มใส่สอกคนทาแหงวมซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ทาแหงดังกล่าวประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงบทบาทการนำพาของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนำพาซี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากล่าหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าสาวแขวงจำปาสักให้นำมือนับดีขึ้นหากสะได้ความสามัคคีภายในให้เป็นปึกเพนเนนนานำพาซี่นำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อหาประกันให้แขวงมีความสงบทางด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมนั้นก็ให้เอาใจใส่ป้อมปรุงกงจักการจัดตั้งขันตะเซงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเหตุเวียกปลุกระดมคนควายให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันขบวนการหักศาสตร์และพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพทำลายของศัตรูต้านและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตั้วเหยาะหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงนอกนั้นก็ให้เอาใจใส่เปิดกว้างการพบพันหัวมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
6: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ ็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิออนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารภาพเพิ่นว่ามื้อแข็งผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิด16วันเต็มๆของเดือนมิถุนากันแล้วเป็นเมื่อขึ้น2ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันละเด้16วันเต็มๆกันละของเดือนมิถุนาเนาะวันอังคารได้พาเพิ่นว่าเมื่อแข็งบ่ได้เกิดปีการวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาที่ทั้งใดก็ดีขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อค้าขายง่ายมือซื้อได้ขายมานซื้อดิบขายดีเสียพันธามอบพระชีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ
6: ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซั่นซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกแน่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5495-4999ท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้เป็นโครงการดีๆของบริษัทไอราด้าลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนิเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด
5: 3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบและสาวาทานซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได
8: ้ท่านผู้ที่รักษาสุขภาพเนาะอย่าสุลืมเด้อทุกท่านบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่กำหนดนี้เอนไซม์ครับยาฟอกเลือดกับสมุนไพรกระชายเส้นเฮานี่นะบ่จำเป็นซื้อสุดใหญ่ดอกซื้อสุดใดก็ได้ว่าซั่นซะบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่ในครั้งเดียวเพียงแต่เริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของท่านสุดทดลอง10มื้อ15มื้อหรือ30มื้อก็ได้เด้อสามารถนำยอดสะสมได้หมดบ่ว่าจะเป็นสุดฟอกเลือด3ทวีปสุดคลายเส้น3ทวีปโนนี้เอนไซม์บริษัทของพวกเขาซื้อแบบแยกก็ได้จะซื้อผสมกันก็ได้จะซื้อแยกก็ได้เด้อบริษัทนับยอดสะสมรวมกันทั้งหมดเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของท่านไว้ยิ่งดูแลสุขภาพไว้ยิ่งมีสิทธิ์ไว้ยิ่งสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้แม่นจากบริษัทไอระดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของพวกเราเนาะฝากให้เป็นคืออย่างสั้นสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อย่ารอท่าเด้อพี่น้องเด้อให้สุขภาพมีปัญหาแล้วคอยมาดูแลน่าเริ่มวันนี้เลยเริ่มดูแลวันนี้สะสมวันนี้เพื่ออนาคตที่อุ่นใจของท่านและคนที่ฐานหักเนาะสุขภาพดีมีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกด้วยสุขภาพดีมีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกปัจจุบันนี้พวกเขามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพ่อแม่คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อโทรเลยเนาะโทรหาพวกเขาเลย020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599บ่ว่าท่านจะมีคำถามด้านสุขภาพกำลังกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือต้องการคำแนะนำในการดูแลหากสาหังกายของท่านก็สามารถโทรเข้าปรึกษาพวกเขาได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนห้องหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคืออย่างสั้นผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์โนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
7: เอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

ไปสมาโปตอนตาคงสาเลยเลยน้องไปสมเยี่ยมเวียงใส่งามสางงาม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีล้วงพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันอ่ะเข้าสู่บรรยากาศนิทานกันเลยเนาะหรือว่าเน้นคำกินขี้อ้อยอยู่ในวัดบอนจั่วคำอยู่นี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์ร่วมกันในมือหนึ่งนั่นมหาเถร3องค์หมายว่าพระผู้ใหญ่แล้วว่าซั่นซะคืออยากมีพญาปัญญาเก่งกล้าจึงพากันไปซอกอ้อยมาได้7ลำอ้อยดำบ่จักละ7ลำเพื่อให้อ้อยเกิดเป็นแรงพญาปัญญาต้องได้นำเอาอ้อยนี่ไปสูดอยู่ป่าซ่าจนหอดแจ้งพุ่นแล้วสูตรตั้งแต่หัวแรงจนแจ้งทับได้จึงคอยกินแล้วพญาปัญญาก็จะเกิดมีมาตามความต้องการมหาเถรพระอาจารย์ใหญ่ทั้ง3องค์นี้จึงได้ซักซ้วนเอาจั่วคำไปนำเพื่อช่วยแบกอ้อยไปจนถึงป่าซ่าพุ่นแล้วจั่วคำนี่ก็บ่ฮู้เลี่ยมคมหรือว่าบ่ฮู้กลอุบายให้แล้วเนาะตัวให้เราแบกได้เราเพิ่นบ่อยากแบกบ่ฮู้เลี่ยมคมของพระมหาเถรทั้ง3ก็จึงตกลงแบกอ้อยไปให้ต่างว่าอยากซอกฮู้ความจริงจากมหาเถรทั้ง3องค์หันตึมเนาะในหันเด้เพิ่นก็จึงได้บอกกับจั่วน้อยหันว่า
3: เออจั่วน้อยเอ้ยนี่เด้อแบกอ้อยนี่ไปเฮาอีไปนำร่องเจ้าแบกไปรถไปฮอดนั่นประสาหันแล้วก็ปาไว้หันเฮาอีเฮ็ดเองลูกเนาะเด้อบ่เป็นหยังนี่ว่าซั่นจันใหญ่ผู้หนึ่งกระโดดมาใส่เป็นคนทางใต้ว่า
4: อันนั้นแบกไปดีๆจะช่วยให้มันลากดินได้นี่จ้ะเอ้ยเอาไปให้มันดีๆนี่แหละจะได้ไปชูดนี่นี่
2: ว่าซั่นๆเมื่อนั้นกับพวกมหาเถรกับจวนน้อยกับน้ำอ้อย7ลำหั่นแล้วไปถึงปราสาทไอ้เน้นนี่ก็นักปานใดก็อดเอาแล้วอึดๆอัดๆไปอยู่แล้วไปฮอดปราสาทปั๊บก็ถือว่าเป็นบอนเคสบอนยำแล้วเนาะก็ได้ทำพิธีครั้งนี้มีการสวดคาถาเข้าใส่อ้อยเห็นจนดึกเที่ยงคืนจากนั้นพวกมหาเถรก็ออกอุบายกับจั่วคำว่าเพื่อจะให้จั่วคำนี่ได้เฝ้าติดตามเด้ก็เลยเว้าขึ้นว่าจั่วเอ้ยเจ้าพ่ออดหลับอดนอนได้ฮอดแจ้งบ่ล่ะหือสิฮะอยู่เฝ้าอ้อยนี่เด้บ่ค่อยจะพากันกลับคืนเมื่อก่อนเฮาเจ้าฮันรอถ้าฟังเสียงระฆังเนอะเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ให้เฝ้าทอดอ้อยออกจากไก่สุดทันทีเลยอย่าปะไว้แล้วบ่ขึ้นเมื่อแล้วก็แบกขึ้นเมื่อกุฏิหันเอาไปไว้เจไว้เจกุฏิหันเดิมยันให้ดีเด้อยังให้คนลักกินมันอีเสี่ยวพญาเด้อถ้าจั่วอดนอนปฏิบัติคือจังซั่นแล้วจะแบ่งพญาเฮาจั่วคำได้นี้นั่นก็จึงบ่อยากได้พญาตื่มกับความมีพญาของตัวเองอยู่แล้วจึงตกลงหับปากว่า
5: เดี๋ยวขน่อยอันบ่มีวันหาละขน่อยเน
2: า
5: ะ
2: ว่าซั่นซะไอ้จั่วก็ได้จั่วคำก็อดนอนตลอดคืนแล้วตื่นมาก็เฝ้าแบกอ้อยกลับมาแล้วก็เอาไปเมี่ยนไว้กุฏิหลังแจวัดตามที่มหาเถรบอกเมื่อเมี่ยนอ้อยเรียบร้อยก็เฝ้าไปนอนพออึดนอนเมื่อคืนเนี่ยฝ่ายซุ้มมหาเถรก็ได้โอกาสเมื่อจั่วน้อยนอนหลับแล้วก็เฝ้าพากันมาลักกินอ้อยทั้ง7ลำมันจนหมดยังแต่คอมันกับขี้อ้อยแล้วกองกันเมี่ยนอยู่ผู้ทางใต้เลยว่าคุณหอยหอยอันไปที่เฮ้ยอันไปกินที่เน่นมันนอนเราเดินจงหน่อยมันกินน้ำมันพญาชิบหลายเด้อเคี้ยวพี่กินที่แถวก็ได้ก็ว่าคือสายเราไปน้ำกันวะกูบาเนี่ยพ่อไปก็โอ้กูมีหอดกูบาใช้ยาคนได้องค์หนึ่งเมื่อจั่วคำนอนตื่นมงมังเงหาอ้อยปรากฏว่ายังเหลือแต่คอปนอยู่กับขี้อ้อยจั่วคำนี่ก็ขึ้นในใจละ
5: ตัวเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะขน้อยแบกหมาแล้วก็มันลักกินนะว่าอย่างตะขี้มันก็ข้อมันนี้นะให้ขน้อยเนาะ
2: จมอยู่ผู้เดียวแล้วว่าครูบานี่ก็โพดก็เหลือเอาเทเอาวะเหลือตะขี้กองไว้ให้กินแต่ความจริงแล้วบอนป้องอ้อยที่ครูบาลักกินนั้นบ่มีพญาอีสั่งเลยพญานี่ได้มาโฮมอยู่ขออ้อยพี่มดเห็นบอกเพิ่นยังคอยว่าเอาคออ้อยเก็ดคออ้อยยาดิไปต้มมันเป็นยาแก้ไขมันเพิ่นว่าเด้เมื่อจั่วคำได้กินคออ้อยแล้วโอ้ยก็เกิดพญาปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวปฏิภาณโอหันอันเก่งกล้าขึ้นแล้วบ่อยย่ำคออ้อยกวาดกวาดแล้วแล้วก็ปึ้คันมังมังขึ้น
5: เอ้ยขับเลยแห้งเลย
2: ว่าฉันจั่วก็ได้อีก3มื้อต่อมาจั่วคำก็ได้เข้าไปไหวเพื่อถามปัญหากับพวกมหาเถรทั้ง3โดยได้ตั้งเป็นบัญหาหรือว่ากระทู้บัญหาถามดังนี
5: ้ข้าค่อยข้อถามเพราะกันนะครูบาทั้ง3นี่นะขน้อยยักถ้วยนี่นะขันว่ากินอ้อยป่าขน้อยละอีมีปัญญาบัญหาแก้บัญหาได้บ่เนาะขันว่าปัญญาหลายนี่ขน้อยสิตั้งคำถามได้ขันถ้วยเทือกนี่ขน้อยสิอาสาเบิกอ้อยให้ตลอดชีวิต
2: ว่าซั่นเด้จั่วก็ได้ทั้งมหาเถรผู้คนทางใต้ได้ยินเสียแล้วก็เนาะห่วยก็ดีละว่าชนะมาโดแล้วด้วยความมั่นใจได้กินปองอ้อยไปละแล้วเว้าขึ้นว่าถามมาโดที่ถามอีสังหันบ่มีปัญหาหรอกผู้หนึ่งก็ดอดมาใส่ว่าโอ้ถามมาแล้วว่าอีเป็นจังจั่วเอ้ยมาแล้วนะเรื่องปัญหาละละว่าซะในหันจั่วก็เลยเว้าขึ้นนะ
5: ขน้อยสิถามไว้นะเทวานี่แปลว่ายังซาโตเด้แปลว่ายังครูสลาซีสวาเด้แปลว่ายังซิงควาเด้แปลว่ายังแปะแปะซอนปะปะยายาเด้แปลว่ายังขน้อยอีตอบขน้อยได้หมดเนาะผู้มีปัญญาเลิศล้ำ
2: ว่าจะเนจัวก็ได้คำถามของจัวคำทั้งหมดซุมมหาเถรป้อบ่มีใครสามารถแปลได้สอกหาในหนังสือก้อมหนังสือมัดบอนใดก็บ่เห็นคำตอบในที่สุดมหาก็พากันยอมบ่ฮู้จั่วคำไปได้คำถามมาแต่ไสเมื่อเห็นว่ามหาเถรตอบบ่ได้บ่ฮู้เว้าคำถามมาแต่ไสแล้วเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยเฮานี่ก็ยอมแล้วเด้อเนี่ยเลยบ่มีแล้วในหนังสือกอมหนังสือบัตรอีหยังก็ซอกเบิ่งมาหมดแล้วนะ
4: โอ้ยก็แม่นหั่นแล้วซอกมาหมดแล้วมันบ่เห็นนี่ดองดอกนี่นะโอ้ยยอมแล้วเนี่ยเลยยอมแล้วยอมแล้ว
2: เมื่อเห็นว่ามาเทนตอบบ่ได้จอกคําจึงว่าคุณน่ะ
5: เรื่องซ้ํานี้ก็ตัวใดนะคะนายเนาะคันซั่นให้ครูบาหั่นนั่นน่ะช่วยนั่นแต่ละมือหั่นต้มน้ําให้คนน้อยอาบไปเลยน้อยสิแปะให้นี่นะ
2: ว่าซะนี่เออนายหั่นครูบาก็เป้าเหลียวเบิ่งหน้ากันแล้วผู้นึงแล้วว่าคุณโอ้ยซ้ําต้มน้ํามันสิยากอีสังแล้วเว้ามามึงดูแปะให้ฟังนูยอมแล้วนี่ยอมแล้วว่าซะนี่ทั้งเน้นคําก็เลยว่าคุณ
5: มันก็มีอยู่แนวนี้ขน้อยเทดังว่าแปลว่าง่วงช้างชาโตนี่ก็แปลว่าขันคากนะขี้ขันคากคู่สลานี่แปลว่าคู่หางขี้สีคู่มด
2: แหมคู่คนตะกี้ใส่คู่หางคู่ขี้สีเด้สารแล้วขี้สีทานแล้วก็เว้าอีกว่า
5: สิ่งขางานี่ก็แปลว่างูสิ่งขน้อยแปะๆซ้อนปะยายญาติกับขี้ไข่เนี่ยมันขี้กองยะป้ายายไปนี่มันขี้ยายไปทำทุ่งนาเนี่ยขน้อยเนาะโอ้ยจะเป็นโง
2: ่ว่าจะแช่โอ้ยว่าสุดท้ายแล้วว่าโง่อีกนายหันมาหาเทนทั้งสามแล้วคนโอ้มันก็เอาพยามมาแต่ใช้คำถ่ายอันนี้โอ้เขาก็บอกจากอีวานําแล้วยอมซะนะยอมซะ
5: โอ้ยยอมแล้วนี่ก็ยอมเอาซะนะโอ้ยจะด่าแท้ๆเนาะ
2: ฝ่ายมหาเถรเมื่อได้ฟังคำตอบจากจั่วคำแล้วก็คิดเครียดอยู่ในใจเพราะบ่คิดว่าจั่วคำจะเอาของใกล้ๆตัวนี่มาถามคิดว่าแม่นมันมีแต่ความลึกลับซับซ้อนพิลึกพิล้ำว่าสันสาพิลึกพิล้ำเมื่อตอบนะให้ฮู้แล้วจั่วคำก็ลากลับไปอาบน้ำพักผ่อนนอนอยู่กุฏิอย่างสบายแน่อันนี้แหละเพิ่นว่าที่ไปที่มาของนิทานเน้นคำหรือว่าจั่วคำกินขี้อ้อยพญาเจ้าพระแห่งหลายย้อนนานาพระผู้ใหญ่อยากเอาลัดเอาเปรียบผู้น้อยแล้วเป็นจังซั่นเด้การตัวเนาะซ้อกงกันมันบ่ดีพี่น้องเนาะต้องจริงใจและจริงจังนั่นแหละเนาะนิทานนี้ก็เป็นการบอกให้ฮู้ว่าการเอาลัดเอาเปรียบกันการตัวยั่วกันมันบ่ดีทุกคนเฮาก็จงสร้างแต่ความดีมันทําความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิยองก็สร้างมัน
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 5599เฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: องค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2026ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเพื่อสุขอยู่การขยายตัวแบบยืนยงในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเหตุให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนรุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ใดสุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ใดสุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคอื่นเนาะประกอบส่วนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะบรรลุตามตลาดคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองที่มีตู้เลือดก็เฮาจัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองอําบ้างเมืองพลทองเมืองภูคุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งพวกผมครั้งนี้แต่ว่าถ้าเหตุใดก็ถ้ามาเฮ็ดจะตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้สังคมรู้จักว่าการบริจาคเลือดนี้เนี่ยทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงกันเสนอครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันครอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอครับครอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการครอบส่วนก็แต่ละปีของมอเด็กได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการหาบริจาคเลือดในบริจาคเลือดโลกนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของมอแข้งของมอบริเวณ107โลของมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นำเสื้อเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาและก็ชักชวนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวหนุ่มที่ว่าอายุกระเทิงสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ให้หลายที่จะหลายได้เนาะ
2: ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขให้ฮู้ตื่มว่าวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นเหตุการณ์ที่เน้นให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพนักงานองค์การกระแดงและกระแดงสาธารณสุขในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยโดยสนับสนุนการบริจาคแบบสมัครใจบ่เหียกห้องสิ่งตอบแทนการเข้าถึงที่เสมอภาพและการปฏิบัติการส่งเลือดอย่างปลอดภัยซึ่งในแต่ละปีองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้จัดตั้งขบวนการนี้ขึ้นโดยประกอบส่วนทุนฮอนวัตถุปัจจัยจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อกับวันดังกล่าวนี
1: ้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาดเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 นหา 15:30 นมื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่16มิถุนาปี2026กงกะปีมะเมียขึ้น2คำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนมิถุนาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสิงคโปร์ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวและระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวลาวสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแดเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกันประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสิงคโปร์ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านองค์ซิวเกเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ห้องรับแขกศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานและนับมือได้รับการพัฒนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม่นการยูแฮงพัฒนาความเข้มแข็งให้พนักงานในหลายของเขตพร้อมกันนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นมูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวภาระบทบาทจิตและหน้าที่ขององค์การแนวลาวสร้างชาติโดยสังเขปให้ท่านทูตได้รับทราบโอกาสนี้ท่านองค์ซิวเก้ได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้และท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสิงคโปร์โดยย่อพร้อมทั้งได้รายงานเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศลาวสิงคโปร์ให้ท่านศาสตราจารย์กี่แก้วไข่คำพิทูลได้รับทราบพร้อมนี้ทั้ง2ท่านก็ได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ท่าแห้งและแผนการที่จะสืบต่อพัวพันหัวมือในต่อหน้าตืมอีกและต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟังประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านมาร์ก กาเลอร์เฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของท่านทูตซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ยกให้เห็นภาระบทบาทหน้าที่ของแนวลาวสร้างชาติในการประกอบส่วนพัฒนาสร้างสาประเทศชาติโดยเฉพาะการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะโดยสังเขปและได้แสดงความสมเสยต่อการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการสนับสนุนช่วยเหลือของ EU ในเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและการส่งเสริมเวียกงานสังคมต่างๆในโอกาสดังกล่าวท่านเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและยืนยันว่าสหภาพยุโรปจะสืบต่อการสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งจะสืบต่อในการสนับสนุนเวียกงานร่วมมือกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในเวียกงานต่างๆที่อำนวยประโยชน์สูงให้แก่สังคมในหลายกิจกรรมตามภาระบทบาทและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันดังกล่าวขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางไซธิดาพรหมวิหารรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านดาวเวียงศักดิ์วางวิจิตรรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีบรรดาท่านหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมห้องการศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพนักงานรัฐกรพร้อมด้วยลูกหลานของพนักงานรัฐกรศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนายนในทุกปีเป็นวันแห่งความสุขความเบิกบานมวลซื่นของเด็กทั้งเป็นโอกาสที่ทั่วสังคมได้ร่วมกันทบทวนและยืนยันความสำคัญของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเด็กน้อยทุกคนแม่นความหวังแม่นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติเป็นผู้สืบทอดและเป็นกำลังหลักแรงในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพร้อมกันนั้นเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรับผิดชอบรักในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังน้อยเด็กเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ต้องการดูแลอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลจากสิ่งที่บ่ดีสร้างให้เขาเจ้าเติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นผู้สืบทอดในอนาคตในพิธีดังกล่าวท่านนางไซธิดาพรหมวิหารได้ยกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการเฉลิมฉลองวันเด็กซึ่งในแต่ละปีแม่นเหตุการณ์ที่สำคัญต่อเด็กจุดประสงค์เน้นใส่สุขยู่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติเป็นเม็ดพืชเป็นน่อแหน่งทุนฮ้อนแห่งชีวิตในมื้อนี้เพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติในมื้อหน้าครอบครัวก็แม่นจุดหนึ่งที่ต้องได้เอาใจใส่ในการพัฒนาชีวิตของเด็กในการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพและการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆตามความสามารถบรรดาประชาชาติในทั่วโลกจึงได้เฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลตามเงื่อนไขและสภาพตัวจริงของประเทศตนในพิธีดังกล่าวได้สร้างกิจกรรมถามตอบร้องเพลงแสดงความสามารถของเด็กและมอบรับของขวัญให้เด็กเติมอีกสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวเล้าสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานได้จัดพิธีเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวเล้าสร้างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่นครคุนนิงแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนฝ่ายจีนนำโดยท่านหลี่ลองคังหัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานฝ่ายลาวนำโดยท่านหุ่มเฮงจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแข่งประธานแนวเล้าสร้างชาติแขกพงสาลีพร้อมด้วยสัมมนากรจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์และแนวเล้าสร้างชาติบรรดาแข่งเข้าร่วมทั้งหมด35ท่านการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการสืบต่อปฏิบัติสัญญาร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนที่ได้ลงนามเมื่อวันที่22มังกร2024โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมขยายสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวจีนบนพื้นฐานจิตใจที่ดีและการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันหลักสูตรฝึกอบรมประกอบมี11หัวข้อสำคัญโดยมีเนื้อในเกี่ยวกับสภาพแห่งชาติของจีนประสบการณ์การปฏิรูปการบริหารรัฐประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการลบล้างความทุกข์ยากการพัฒนาตามแนวทางทันสมัยแบบจีน
ประวัติและบทบาทของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนการดำเนินเวียกงานแนวโน้มหากฐานและการวิเคราะห์สภาพการเมืองเศรษฐกิจสากลชุดฝึกอบรมดังกล่าวจะดำเนินเป็นเวลา14วันนับแต่วันที่14มิถุนาหาวที่17มิถุนา2026จึงจะสำเร็จผลท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์20121866ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาสได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวร้าวสังสาส www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ยาเสพติดมีผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสาดคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 16:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใส่ไปรายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์1ชั่วโมง8โมงเช้าหา9โมงทางไหนที่ว่าตื่นนอนเช้าแหน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามรับชมรับฟังนะครับสมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะทางสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะรายการเข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนาทีจะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับสับเปลี่ยนนะคำว่าเอามาว่าปนกันเนาะภาควิชาคิดภาครัฐสมัครใจสิเนี่ยเนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสำหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกนะสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในหนึ่งเอาหลายในหนึ่งส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นขึ้นอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเป็นกสิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้ครับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมมติค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าอิงใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีหนึ่งนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยเนาะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จเนาะบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่ารายเงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสิเนี่ยภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปี
ก็มีแต่กันยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเนี่ยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักนั้นสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่นะมีทั้งเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยเอียงต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนอันน่ะตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิชาอังกฤษมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม้ต้องได้เข้าประกันสังคมแมนยูในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบริจาคจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแมนเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบริจาคสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ว่าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบขึ้นหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นลงกฎกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วแก่ฮีมอนมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของโตนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ะพิการถาวรสินะมันไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหีบห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกลัวจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยหันมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขาเนาะบ่ซั่นลูกเมียเนาะลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะท่านจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสำหรับมีรายการที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าท่านได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95ส่วนห้อยหรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีมอนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
คือได้เป้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรถอนเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนทับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เส้นเดียวกันเนาะเมียเขาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในน้ำของผัวได้เส้นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื่มนะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องของเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับนะถ้าอันนั้นเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันน่ะเริ่มประจำการจึงมาฮิบฮ้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้กับไทยเนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองของทานข้างในก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรนะที่จะโอลมให้เมริกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะกะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนนะได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนทำให้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะค่อยแรงยังบ่ทันคำเนาะค่อยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ย เห็นอย่างนอกนะสู้ลูกกินมะแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนแล้วเนาะก็นะเป็นนะเอิ้นว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากัน บางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคันว่าเค็มไปก่อนละก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คันว่าเรื่องอาหารเนาะมีหยังก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าขึ้นครัวเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องคอหัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำเบาสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่รายการนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงาน

ใช่ไหมครับแต่ว่าเงินอุดหนุนวางงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมมาทานได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนอย่าง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ทานได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีหลายสื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าทานบ่ได้เป็นผู้วางงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ทานก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนวางงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินวางงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่วางงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนวางงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลมื้อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันเนาะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวนะก๊อปปี้อันน่ะเพื่อเหมือนสีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนนะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนะนายจ้างอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องขอเงินอุดหนุนวางงานเนาะการประกอบเอกสารห้องขอเงินอุดหนุนวางงานบัดนี้คือได้สันติภาพได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่1นะอันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการนะเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมิดปลูกฝังเมิดฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางเทื่อก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของบริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สิหลังจากเงินเวียกแล้วกับบริจ้างพวกเกี่ยวมาสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามารถก็คือแมนผู้ที่มัดสัญญาแห่งงานมัดสัญญาแห่งงานกับจะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นคู่แบบนี้ระยะพักแรงแมนบอกห้องเฮียนนี่จะมีระยะพักแรงพักแรงโดยเฉพาะแมนคู่เอกชนระยะพักแรกนี้จะบทถือเป็นระยะหับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือมันผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานเนาะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม้จะไม่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนวางงานเนาะก็มีประมาณ 5-6 เงินไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอะไรหนึ่งจากประกันสังคมเนาะตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะก็เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกัน
เราจะได้หาเพียงแต่อันใดอันหนึ่ง

นะอาจจะได้ฮับตัวเบื้องที่ว่าฮับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้ฮับซ้ําซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้ฮับซ้ําซ้อนกันสําหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนว่างงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้ฮับซ้ําซ้อนกันมีอันนึงเนาะสําหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงื่อนไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่นลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮั่นเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอเข้าใจนํามีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเฮาติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสําหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคมสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมื้อนี้มาพบกับพวกเรา2คนโนลีและตาต้าที่รับหน้าที่ดําเนินรายการและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ฮอดวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันมื้อนี้พวกเรากันยังคงเอาเรื่องราวที่อยู่อ้อมตัวมาสนทนามาล้มกันคือเก่าตาตา
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีโนลี
0: เจ้าเดินเดินมาพ่อกันเนาะ
1: แน่นอนแล้วพวกเรามาพบกันก็จะมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังและมื้อนี้หัวข้อที่พวกเราได้นำมาโอ้ล้มมาแลกเปลี่ยนก็แม่นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม
0: สำคัญในปัญหานี้ตาตาเพราะว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้เอาใจใส่แล้วก็ต้องได้เฮ็ดเริ่มจากเฮาเองนี่ก่อน
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: ฟังคําว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือว่าเป็นหัวข้อที่ว่าใหญ่แล้วก็เป็นทางการเอาแท้ว่าเนาะตามที่ฟัง
0: แม่นแหละ
1: แต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรา
0: เจ้า
1: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจนว่าบางเทื่อนี่เฮาเบิ่งข้ามไปย้อนว่ามันอยู่ใกล้โพดบ
0: ่ก็เลยบ่เห็นมันสิว่า
1: ก็เลยบ่เห็น
0: เออก็แม่นได้ตาเว้าถึงเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วนี่นะความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ก็บ่ได้ใหม่ถึงว่าต้องได้ไปบริจาคเงินหลายๆอย่างสิเนาะเป็นแสนเป็นล้านบ่หรือว่าต้องไปเฮ็ดโครงการอันใดอันนึงที่ใหญ่ๆแต่ว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งน้อย
1: ๆเจ้า
0: เริ่มต้นจากสิ่งน้อยๆนี่แหละนะว่าที่เฮาเฮ็ดทุกมื้อแล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องใดๆที่เฮาควรจะเริ่มจากตนเองและเริ่มจากรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนเนาะอันนั้น
1: ถูกต้องและตอนนี้ที่ว่าท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู
0: ่
1: บางคนก็กำลังรับสมผ่านทางไลฟ์สดเน
0: า
1: ะพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนน้ำกันเกี่ยวกับคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
0: เฮาจะเริ่มจากอันใดเน
1: า
0: ะ
1: เฮาจะเริ่มจากอันใดแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได
0: ้เจ้า
1: เน
0: า
1: ะ
0: หาทางซวยกัน
1: หาทางออกซวยกัน
0: แม่นซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็สามารถประกอบส่วนเข้ามาทางเพจของพวกเฮาที่มีการถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือ Lao National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainmentหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาในรายการของพวกเราก็ได้เนาะหลายช่องทางแต่ตอนนี้ตาตาเฮา
1: ฟังเพลงบ่
0: เออ
1: ฟังเพลงแล้วค่อยมาเว้าเน
0: า
1: ะ
0: ค่อยลงรายละเอียดเออจะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเรา2คน

0: นานีท่านผู้อำนวยการที่ตามมาฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาก็มาพบกับพวกเฮา2คนคือเกาโนรีกับตาต้ามื้อนี้คือเฮาเว้ากันตั้งแต่ตอนต้นรายการตาต้า
1: เจ้า
0: เฮาจะมาหยกปัญหามาเรามาเว้าม
1: าโอลม
0: มาโอลม
1: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะท่านผู้ฟังในชีวิตจริงพวกเฮามาเบิ่งแบบมันใกล้มันเรื่อง
0: ตัวจริงว่าสิ
1: ตัวจริงในชีวิตจริงตาต้าอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าพวกเฮานี่เห็นทุกมื้ออ
0: ื้อ
1: ทุกมื้อเลยก็แม่นอยู่ตามท้องถนนท่านผู้ฟังอยู่ตามท้องถนนในบ้านพวกเฮาและแน่นอนก็แม่นเรื่องของการขับขี่เนาะเรื่องของการขับขี่และการจอดรถนี่แหละหลายเทื่อที่ว่าพวกเขาเฝ้าไปตลาดหรือว่าไปซื้อเครื่องบางคนเลือกจอดรถซ่อนคันกันซ่อนคันกันหมายความมีรถที่จอดอยู่ทางในแล้ว
0: ก็ไปจอดขนานกันอ
1: ี
0: ก
1: แล้วมาจอดขนานกันอีกท่านผู้ฟังหรือว่าจอดทั้งเข่าออกเฮือนของคนอื่น
0: เจ้า
1: หมายความว่าตันเฮือนทางเข่าทางออกเฮือนหรือว่าหอม
0: แม่
1: ห
0: น้
1: าหอมหรือว่าอาจจะเอาเครื่องหอมก็ได้หมายความว่าจอดรถนะ
0: พอกระเทินนี่สิ
1: พอกระเทินหมายความว่าจะเต็มหอมเลยกับโบแมนเอาเครื่องนึงของหอมแล้วเครื่องนึงของเฮือนยกตัวอย่าง
0: กะว่าทางหอมมันออกได้แต่ได้แต่รถจักรมันบ่
1: ได้แต่รถจักรรถใหญ่ออกบ่ได้
0: พอไปตันละ
1: แล้วก็อีกงานนึงก็กระเทินออกมาก็บ่ได้โดยคิดแต่ว่าจอดคราวเดียวคราวนึงก็ได้คือสิบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าความจริงแล้วคราวเดียวของเฮาท่านผู้ฟังคราวเดียวของเฮามันเฮ็ดให้รถติดเป็นหางวาวหรือเฮ็ดให้เจ้าของเฮือนเพิ่นออกไปเวียกบ่ได
0: ้เจ้าน
1: ี่แหละคือการขาดความรับผิดชอบต่อกับส่วนรวมโนรีแห่งได้ยกหลายเนาะกับรายการขับขี่ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: แมนปัญหานี้ก็ได้ยกขึ้นมาสนทนาเพราะว่าเฮาอยากให้ทุกคนได้มีสติและตื่นตัวเดตาต้าตื่นตัวในที่นี้คือตาต้าเว้าเฮาลมกันเว้าว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อันดับทําอิดนี่นะท่านผู้ฟังต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนต่อตนเองได้ตาต้าเพราะว่าเฮาเป็นคนขับแม่นบ่รถเป็นของเฮาสมมุติว่าสินะกะว่าเฮาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคือตาต้าเว้าแหละไปจอดเฮี้ยงกันซ่อนกันขนานกันไปตันหอมตันห้อยเฮ็ดให้รถออกบ่ได้เที่ยวบ่ได้มันเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนะอดน้อยนึง
1: บ่แม่นส่วนใหญ่คนจอดจะคิดแนวนี้เอ้ยหนูจะคิดแนวนี้เลยว่าจอดบึดเดียวคราวเดียว
0: แต่ว่าอันคำว่าบึดเดียวนี่โดยเฉพาะเป็นตอนแรงเนาะตอนแรงตอนเลิกเวียกเลิกงานที่ว่าหลายคนต้องไปเวตลาดตะลีซื้อเครื่องซื้อของซื้อของอยู่ของกินนะเสียสละน้อยนึงแต่ตาในที่นี้เสียสละเท่าไหร่ไปจอดบอนที่เพิ่นกำหนดให้จอดเป็นบอนฝากรถบอยอยู่ในตลาดได้เสียเงิน 3-4,000 อย่างสินะยกตัวอย่างว่า
1: เดี๋ยวนี้ตลาดกัดแพงอยู่ในอโนรีเฮ็ดให้การตัดสินใจของคนฝากก็มีปัญหาหน่อยนึงขออนุญาตตลาดนี่แม่นบ่รุด 10,000 แล้วในการจอดรถ
0: บางตลาดแต่ว่าโนรีไปตลาดตัวนึงอยู่พลต้องนี่นะ
1: พลต้อง
0: ใกล้กับวิทยุนครหลวงนะก็จะเอิ้นพลต้องจอมมณีว่าตัวนั้น
1: ใกล้กับสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวง
0: แม่น
1: ราคา
0: 4,000 กี
1: ราคา 4,000 โอ
0: ้แม่นตัวนั้น 4,000 มีอันนี้ก็สมเสยบางตลาดเด้อที่ว่าเพิ่นเก็บค่าจอดรถบ่แพงเพื่ออย่างเพื่อช่วยกันเวลาที่ว่าบ่ให้จอดรถแคมทางแล้วมันจะเป็นการกีดขวางการสัญจรเพิ่นก็เอาราคาที่บ่แพงให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเอาไปฝากได้คือโนรีขนาดว่าไปซื้อพักแตนโลเดียวหรือว่าซื้อข้าวปุ้นโลนึงอะนะกลับไปฝากได้ไปฝากดีกว่า1เฮาสบายใจแล้วก็ปลอดภัย2มามันบ่ได้ไปกีดขวางกันน้ำทางอะนะ
1: คือออกแล้วตลาดนั้นคือออกแล้วแต่ว่าตาตาก็บ่ได้ไปเรื่
0: อ
1: ยแม่นราคาถูกแต่มาฟังโนรีว่าในปัจจุบันนี่นะในมื้อนี้ที่เฮาไปฟังนี่เสียแต่ 4,000 กีบ
0: แม่น
1: อันนี้แม่นสมเซยแล้วยังบ่พอถือว่าท่านผู้ประกอบการช่วยสังคมไปพร้อม
0: ก็เป็นความรับผิดชอบอีกอันนึง
1: เป็นความรับผิดชอบที่ท่านได้ช่วยสังคมไปพร้อมแล้วคนเอาไปฝากก็สบายใจยกตัวอย่างบางตลาดมื้อละ 10,000 ก็คือได้เนาะขออนุญาต
0: แต่มันก็แพงโพดเนาะกันสิว่า
1: บ่ 10,000 ก็ยังหักได้อยู่มันมีอีก 15,000 หรือ 20,000 แต่บ่ขอออกซื้อว่า
0: ตลาดใด
1: แล้วก็มีบอนจอดรถบางบอนที่ว่าเก็บค่าธรรมเนียมในราคานี้ที่จริงแล้วบางอย่างเฮามีน้ำใจให้กันนะมันก็เป็นการดีแบบจ่ายให้หน่อยลงบ่เพราะว่าคนมาตลาดต้องมาทุกมื้ออยู่แล้วยกตัวอย่าง
0: แม่นอันนี้แหละคำว่ามีน้ำใจนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าคันเฮาแต่ละคนมีความอบเอื้ออารีเนาะเห็นใจซึ่งกันและกัน
1: นี่
0: แ
1: ห
0: ละแม่นมันก็จะดีแล้วก็เฮ็ดให้กันอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ก็มีความสุขหลายขึ้นอันนี้ว่าเรื่องปัญหาการจอดรถเนาะการจอดซื้อเครื่องซื้อของต่างๆให้เห็นใจกันท่านผู้ฟังอย่าไปจอดปึ๊บเลยเปิดแวนลงแล้วก็ซื้อเครื่องแน่งซะนะจอดรถทั้งหลังยังค้าอยู่แน่นอน ไปน้อยนึงย่างกลับคืนมาก็ได้
1: ที่จริงการย่างก็เห็นในเฮาได้ออกกำลังกายแล้วก็คือว่าได้เห็นอื่นๆพยายามคิดบวกแล้วเฮาคืนหาประเทศอื่นคือกันประเทศอื่นนะแฮงยุ่งยากก่อนเฮาได
0: ้
1: เพราะว่าเขาเจ้าแฮงบ่ได้จอดสบายก่อนเฮาย
0: ัง
1: ได้ย่างไก่อีกอันนี้เฮาเอิ้นว่าต้องได้ปรับตนเองหน่อยนึงปรับความคิดของเฮาว่าเฮาไปจอดบนสบายรถเฮาก็ปลอดภัยย่างน้อยเดียวหรือว่าย่างเอาไก่ได้ก็แม่นอากาศออกกำลังกายอ่ะนะโน
0: บ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
1: ต้องหาแต่เหตุผลแนวคิดที่ดีๆมาให้ต
0: ั
1: วเอง
0: เออแม่นดีกว่าดีกว่าอันนั้นเว้าเรื่องปัญหาการจอดรถหรือว่าการขับรถเพียงแต่เป็นปัญหาน้อยๆอันนึงแดน
1: ขอแถมอีกน้อยนึงว่าเรื่องจอดรถกับการให้กันไปฮะนะเนาะตัวอย่างผู้อยู่ห้อง
0: ให้เกียรติกันไปก่อนแม่นบ่
1: ให้ผู้อยู่ห้องเฮาฮู้อยู่แล้วว่าเฮาไปทางหน้าเฮาก็ต้องคายอยู่ดีเขาก็ถอยน้อยนึงให้ผู้ยุ่ห้อมได้ออกไปอันนี้ก็ต้องใจได้อันนี้ขออนุญาต
0: เอา ปัญหานี้เนียวลีก็ได้ว่าตาเคยได้ยินบอกว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจเคยได้ยินเนาะ
1: ใจ
0: คนลาวเป็นคนมีน้ำใจ
1: อบเอื้ออารี
0: อบเอื้ออารีแต่ยังมีอีกคำว่าหนึ่งว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจแต่เวลาจับพวงมาลัยหลดย้ำใดน้ำใจหายหมดเลยเนาะบ่ว่าไปทางใด
1: บางคนเด
0: ้อข่อยก็อยากไปเจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็อยากแซงหั่นว่าอันนั้นอันก็เปลี่ยนซะเนาะให้น้ำใจซึ่งกันและกันคือตาเว้าปัญหารถเนาะตอนนั้น
1: ปัญหารถ
0: และอีกปัญหานึงเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี่ท่านผู้ฟังทั้งๆที่มันเกิดมาจากตัวเฮาได้เฮาเป็นคนสร้างเว้าเรื่องปัญหาขี้เหงื่อตา
1: เจ้า
0: ปัญหาขี้เหงื่อเป็นอย่างจึงว่าเฮาเป็นคนสร้างแล้วเฮาบ่รับผิดชอบเอาเรื่องง่ายๆเด้อเรื่องขี้เหงื่อนี่นะยกตัวอย่างว่าเวลาเฮากินน้ําเนาะกระตุกน้ํา
1: ย่างเอายาง
0: เออแล้วกินไปพร้อมหรือว่าเป็นถุงเออดื่มน้ําถุงยาง
1: น
0: ี่ก็แล้วแต่ขนมขนิมนี่สินะดื่มไปแล้ว
1: คัน
0: อยู่ส่วนสาธารณะเอาอยู่ตัวอย่างอยู่ส่วนสาธารณะเฮามักเห็นเนาะ
1: หรือว่าอยู่งานบุญงานหยังก็ได
0: ้แม่นเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นอันใดอีกภาพนึงอยู่ประตูไซที่หลายคนมักไปย่างในตอนแรงหรือตอนเช้าก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังและเวลาเพิ่นมีบ่อนั่งเนาะเพิ่นให้มีบ่อนั่งเด้นั่งผักนั่งอีหยังล้มกันนั่นแหละแล้วเพิ่นก็สวยโอกาสตาตา
1: ปลาไว้ทางข้าง
0: ปลาไว้ทางข้าง
1: ปลาเลยมันบอก
0: เออเวลาลูกบ่เก็บเออปลาโยฮัน
1: ปลา
0: อันนะเขาเป็นคนกินเขาเป็นคนซื้อเขาเป็นคนสร้างนะผู้ฟังอยากให้มีความรับผิดชอบเนี่ยแบบหิวไปพ่อมานะเก็บเมียน้ำบ่อยมันหก
1: แล้วกรณีว่าขี่รถเด้ยกตัวอย่างขี่รถจักรค่ะขี่รถจักรผู้ซ้อนท้ายกับขี่รถใหญ่แล้วเปิดแบนรถมาโน้ตเลยเคยเห็นบ่
0: เคยแท้เคยอยู่บางทีเขาขี่ไปน้ำหลังไงเนี่ยเพิ่นก็จะเอาแบนล้มเนาะขับรถใหญ่เนาะเอาแบนล้มแล้วกับปอนมือฮะปลึ๊บออกเลยหรือคันสมมุติว่าบอนใดที่มันเป็นดินวางแน่เนาะเป็นดินวางแน่เพิ่นก็จะปอนเออเพิ่นก็จะเอาแว่นลงกว้างๆแน่แล้วก็เดแขนออกมาแล้วก็พึบเห็นบ่ตัวนั้น
1: เห็นท่านผู้ฟังแล้วก็เห็นมาบ่ดนนี่ใดบ่ดนนี่ใดเนาะวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์บางกี้นี
0: ่
1: ตาตาขี่รถจากเฮือนไปดงโดกท่านผู้ฟังก็แม่นทางอันทางตัดไม้ทางที่ออกหนองพญาทางตัดไม้ท่านผู้ฟัง
0: แม่และเด็กกันตัว
1: แม่นท
0: ั
1: ้งแม่และเด็กทั้งจะออกหนองพญา
0: เจ้า
1: ก็ขี่มาดีๆเนาะดูบ่อยู่เพิ่นแกว่งถงออกมาจากแวนปุ๊บโอ้แบบเป็นถงขี้เหงื่อได้ๆเนาะเป็นถงแต่ว่าหมายความว่าที่ถงนั้นก็บ่แม่นถงใหญ่แต่เป็นถงหิวน้อยแน่ๆแต่ในหั่นนี่คิดว่าน่าจะเป็นข้าวต้มขนมที่ลูกหลานหรือแม่นไผกินได้รส
0: เศษขี้เหงื่อไปแล้ว
1: แล้วก็เพิ่นบ่อยากให้รสเพิ่นเปื้อนหรือว่ามีกลิ่นทิ่มออกมาแล้วก็หาก็เห็นก็เลยรู้สึกแบบโอ้ถ้าว่ามีหลายคันไปทิ่มแบบนั้นคือกันเอง
0: มันสิเป็นจังได๋แม่น
1: มันจะเป็นแนวใด
0: ความสวยงามของบ้านเมืองเฮา1แล้วแม่นความสวยงามอยู่แล้วท่านผู้ฟังความสะอาดงามตาความจบความงามนี่ก็เปื้อนไปนําเนาะและอีกปัญหานึงที่เฮาพบพ้อกันเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆตาโดยเฉพาะแม่นยามฝนที่เห็นบ่ว่าเวลาฝนตกหนักๆแห้งๆอันน่ะตามทางในเมืองเฮานี่นะคลองระบายน้ําระบายบ่ทัน
1: มันตันเป็นอย่างตันละ
0: ขี้เหงื่อแหละพอบางเทื่อภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบภาคส่วนที่เกี่ยวของที่เพิ่นไปล้วงคลองระบายน้ําเนาะส่วนใหญ่ก็เห็นเศษขี้เหงื่อถุงยอกถุงยางนี่ต่างๆนั่นแหละกระตุกดอกกระตุกน้ําต่างๆที่มันไปอัดไปตันฮะนะมันก็เฮ็ดให้เวลาฝนตกก็ระบายบ่ทันก็เฮ็ดให้น้ําท่วมขังอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้ท่านผู้ฟังการที่เฮาทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายนี่ก็นอกจากที่จะเปื้อนแล้วผลระยะยาวก็เห็นทุกมื้อนี่นี่แหละ
1: จ
0: ้
1: า
0: เจ้ากัดซวยๆกันเนาะฮับพี่ซอบน้ำกันนั่นแหละท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนมักจะจมว่าระบบระบายน้ำบ้านเฮาบ่ดีบ
0: ่
1: แต่ว่าเฮาลืมเบิ่งไปว่าม ือของเฮาเองเน
0: า
1: ะก็มีส่วนแม่นละมือของเฮาเองก็มีส่วนเฮ็ดให้น้ำท่วมคือกันได
0: ้เ
1: นาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังเนาะจับใจเนาะลีเว้าเรื่องของคิดยังเพราะว่าหาก็ประสบมาบางกี้นี่เนาะวันเสาร์อาทิตย์ผ่านมานี่ความมันชอบต่อสังคมมันเป็นเรื่องจากความคิดที่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันไปเดือดร้อนไผบ
0: ่
1: ถ้าทุกคนคิดแบบนั้นสังคมน่าอยู่ขึ้น
0: แมนแล้ว
1: ต้องเบิ่งว่าเรื่องเฮาเฮ็ดเดือดร้อนไผบ่บางคนบอกว่าแกล้งออกไปนอกซื่อๆบ่ได้เดือดร้อนเฮาแต่ว่าเดือดร้อนคนอื่นสมมุติว่าบังเอิญทิ่มออกมาแล้วไปถูกรถจักหรือไปถูกอันอื่นที่อยู่หลังแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: แม่นล่ะ
1: อันนี้เฮาสมมุติขึ้นอันที่1อันที่2คือเฮาเห็นขี้เหงื่อมันบ่งามตาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจักหน่อยพวกเฮาก็จะมาเบิ่งเฮาเองว่าโอ้แถวนี้คือมาเปื้อนแท้เปื้อนแท้พอผู้นี้ก็ทิ่มผู้นั้นก็ทิ่มเนาะและต่อมาก็แม่นเรื่องของคือเฮาเว้าเนี่ยอุดตันท่อระบายน้ําในยามฝนนี่
0: เจ้าเดี๋ยวจักหน่อยว่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวประเทศลาวจังซี่เนาะบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์แทนที่เพิ่นจะไปซอกถ่ายรูปสถานที่ที่เป็นสวยสดงดงามเป็นแลนด์มาร์คของลาวบ่แม่นได้ต่อไปคั่นบ่ได้มีกองขี้เหนียวพุ่นๆบ่ได้ที่โฮกๆเฮือๆนี่เพิ่นสิไปถ่ายรูปบ่ได้เป็นจุดที่8
1: ไปสร้างคอนเทนต์โอ้บ่ได้เนาะนั่นบ่ได้เนาะ
0: ช่วยกันนั่นผู้ฟัง
1: ช่วยกัน
0: เอ้าตอนนี้พักกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการชีวิตติดพันสังคมแล้วท่านผู้ฟังซึ่งว่าวันนี้เนาะพวกเรา2คนก็ได้มาเว้าถึงปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่บ่ว่าจะเป็นการทิ่มขี้เหยียดซะซ้ายที่มันสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาตาเน
1: า
0: ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮาฮู้แล้วว่าปัญหามันย้อนทุกคนขาดสติบ่มีความรับผิดชอบแล้วเฮาลองมาคิดนํากันเบิ่งดูว่าทางออกหรือว่าวิธีแก้หรือว่าเฮาควรจะแนะนํากันแนวใดเกี่ยวกับปัญหานี
1: ้เริ่มเฮ็ดแนวใดเน
0: า
1: ะ
0: เริ่มเฮ็ดแนวใด
1: หมายความว่าเฮามาซอกทางออกหรือว่าให้คําแนะนําต่อกับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่บางคนบ่ได้ตั้งใจที่จะเฮ็ดแต่มันเป็นพฤติกรรมหรือว่ามันเป็นความ
0: ซ
1: ึ้
0: ง
1: เคย
0: แม่นเจ้า
1: ท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาทุกคนสามารถเริ่มเฮ็ดได้เดี๋ยวนี้เลยเด้เริ่มมื้อนี้เลยท่านผู้ฟังยังตึมทางออกบ่ได้ยากท่านผู้ฟังเริ่มจาก3สิ่งง่ายๆ3สิ่งมื้อนี้พวกเฮา3สิ่งง่ายๆ
0: เอา3สิ่งมาบอกกันก่อน
1: 3สิ่งมาบอก
0: เจ้า
1: 1เอาใจเขามาใส่ใจเฮาก่อนเฮ็ดหยังให้คิดว่าถ้าคนอื่นมาเฮ็ดแบบนี้ใส่เฮาเฮารู้สึกแนวใด
0: เจ้า
1: ถ้าเฮาบ่มักให้ไผมาจอดรถขวางหน้าเฮือนเฮาก็ต้องบ่ไปจอดขวางหน้าเฮือนคนอื่นเอาง่าย
0: ๆเจ้าแม่นแหละ
1: 2เริ่มที่โตของเฮาบ่ต้องถามคนอื่นนี่
0: เพราะว่าเขาไปเปลี่ยนคนอื่นบ่ได
1: ้เขาเปลี่ยนคนอื่นบ่ได้
0: เขาต้องเปลี่ยนตัวเองนี่แหละ
1: ทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังทุกอย่างเลยเริ่มที่ตัวเขาบ่ต้องถามคนอื่นบางคนบอกว่าคนอื่นก็ถิ่มขี้เนี่ยคือกันค่อยถิ่มน้ำสิเป็นยังถ้าคิดแบบนี้มันก็เปิดเปื้อนไปทั่วสังคม
0: แม่น
1: ให้เริ่มจากตัวเขาเองเก็บขี้เนี่ยไว้ในถุงเอาไปถิ่มอยู่เฮือนหรือบอนมีถังขี้เนี่ยเฮ็ดให้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลาน
0: เจ้า
1: แสดงว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดพฤติกรรมนี้บ่ได้สะท้อนมาแต่เฮาหรือสังคมแต่มันสะท้อนหาลูกหลานลูกหลานก็เป็นคนในสังคมเนาะ
0: แม่นแหละ
1: ท่านผู้ฟังคือเฮาไปจอดเฮือนจอดเฮือนจอดรถอยู่หน้าเฮือนแบบนั้น
0: เจ้า
1: ลูกหลานเห็นเขาเจ้ายังน้อยฉะนั้นเขาเจ้าเห็นแบบอย่างแนวใดเขาเจ้าก็จะเฮ็ดแบบนั้นถ้าสมมุติเฮาทิ่มขี้เนี่ยคือกันเห็นแบบนี้ก็จะเฮ็ดแบบนั้นในอนาคตท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: 3ข้อ3เนาะตักเตือนกันด้วยความหวังดีในชุมชนในสังคมถ้าหากว่าเห็นอย่างที่บ่ถูกต้องให้เว้าจาตักเตือนกันด้วยเหตุผลด้วยความสุภาพบ่แม่นใส้อารมณ์ยกตัวอย่าง
0: เจ้า
1: คําว่าใส้อารมณ์อยู่บ่นี้เช่นเฮาเองเกิดความแบบไปหลงโดยที่เฮาบ่ได้แนมเบิ่งว่ามันเป็นหอมเฮาตอนนั้นมันเฮาบ่ได้ฮู้ว่ามันเป็นหอมทางออกแล้วเฮาไปหลงจอด
0: แม่นล
1: ่ะแล้วผู้ดังกล่าวมาเห็นมาเฮาตันก็บีบแกบีบบีบบ่แท้ว่าแล้วบางคนลงจากรถอาจจะมาใส่ความบ่สุภาพ
0: คำ
1: เว้าฉะนั้น
0: น้ำเสียงต่างๆ
1: ทุกอย่างเป็นบ่ให้ใส่อารมณ
0: ์ใส่เหตุผลครับ
1: ใส่เหตุผล
0: ต้องมีสติ
1: ต้องมีสติท่านผู้ฟังบางทีเฮาก็แบบเพิ่นบอกเอาน้ำลูกหัวใจไว้ค่อยๆค่อย
0: ๆบ่คันเฮาเว้ามีเฮาเว้าแบบมีเหตุมีผลและมีสติเว้าสนทนาบอกกันซึ่งกันและกันมันก็เฮ็ดให้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันก็จะเบาบางลงเป็นผ่อนคลายลง
1: มีแต่บอกว่ายกตัวอย่างเฮาอยากจะเว้ากับ
0: แ
1: ม่บ่อยทิ่มขี้เหนียวอยู่บนนี่เด้อหรือว่าเฮาอาจจะบ่ทิ่มขี้เหนียวนี่บ่ได้มันบ่แม่นจุดทิ่มขี้เหนีย
0: วแม่นแหละ
1: คนเฮาเข้าใจเท่าน่ะก็จะบ่เฮ็ดอีก
0: คือไปนํากันยกตัวอย่างไปย่างตามสวนสาธารณะหรือว่าไปย่างตามสถานที่ต่างๆสินะคือโนริกับตาต้าไปนํากันอาจจะบางคนลืมที่ว่าปะไว้เลยนะอุ้ยตาต้า
1: ลืมได้ลืมได้
0: ฮะซอกของตัวเองเด้อจังซี่นะคือยกตัวอย่างเวลาเอาง่ายๆเวลาจัดกล่องประชุมเนาะจัดกล่องประชุมหรือว่าสัมมนาหรือว่าเฮารวมประชุมอย่างคัดกันที่เพิ่นจะมีใหญ่ตุกหน้าให้แต่ละคนโนริเวลาแล้วประชุมหรือว่าแล้ว
1: เอาไปติ่มเองโลดมันบ
0: ่จะประกาศเลยว่าอ้าวขอความร่วมมือแต่ละทานแต่ละคนเด้อตุกหน้าของไผของมันจังซี่นะบ่ให้วางอยู่หันซวยเก็บเมียนํากันคันยังเหลืออยู่ก็สามารถเอาไปดื่มต่อได้คันเอาเบิดแล้วเนาะถุงขี้เหนียวกระตาขี้เหนียวอยู่ด้านนั้นก็ช่วยกันได
1: ้แม่นๆดีๆเพราะว่าเตือนสติเพราะว่าบางคนเฮ็ดไปบางเทื่อเฮาก็ขาดสตินะขาด
0: ลืมในตอนนั้นมันลืมแม่แหละ
1: 3สิ่งท่านผู้ฟังขอทวนอีกครั้งนึง1แม่นเอาใจเขามาใส่ใจเฮา2เริ่มที่ตัวเฮาบ่ต้องถามคนอื่น3ตักเตือนกันด้วยความหวังดี
0: ถูกต้องแล้ว
1: 3อย่าง
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังพอเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี่นะก็มันคือหน้าที่ก็จะเริ่มมาบุญให้จ้างแม่แล้วแต่ว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งที่พวกเขานี่ต้องได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าลงมือเฮ็ดเองเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่บ้านอยู่เมืองเดียวกันเนาะใช้อากาศหายใจร่วมกันใช้หนทางร่วมกันถ้าสังคมดีชีวิตของเฮาแล้วก็ลูกหลานเฮาก็จะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันไปพร้อม
1: ถูกต้องมาเบิ่งเวลาของรายการ4โมงไป24นาทีคือว่าไวไวเนาะ
0: 30นาทีวืดเดียว
1: แล้วก็หวังว่ารายการในมื้อนี้จะให้ข้อคิดเน
0: า
1: ะกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้สติดี ก่ทุกท่านบ่หลายก็น้อยพวกเขามาร่วมกันสร้างสังคมลาวให้น่าอยู่ด้วยความรับผิดชอบน้อยๆจากมือของพวกเขาทุกคน
0: เจ้าฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการชีวิตที่พันสังคมหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังโนรีตาต้าต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นให้เวลา 17:00 นตามวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM ให้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรในตอนแรกของมื้อวันจันทร์คือจังซี่เนาะคอยคำยำแรงคือจังซี่เวลา16:30หาเวลา17:00เนาะเป็นมงเลิกแรกการเป็นมงเงียบด่วนพวกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ตอนแรงๆก็ถือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มีสภาพอดินฟ้าอากาศที่มีแดดออกได้มื้อนี้เนาะมีแดดออกแล้วก็เฮ็ดให้อากาศนี่ก็บ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าก็พออยู่เนาะก็พออยู่ฉะนั้นกันไปกันมาเลิกแล้วเลิกการคือจังซี่คอยคำยำแรงคือจังซี่ก็ลดกะเออัดแดบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เป็นวงเงียบด่วนเด้วงเลิกล่าเลิกการก็ค่อยไปค่อยมาเลยท่านผู้ฟังเนาะครับรถนำฟังวิทยุฟังรายการไปพร้อมกับมีสติตื่มเนาะโคโซกระเตียนเตือนมิดรายการค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงกันซิงแซงก็ต้องให้มันรับประกันเนาะถ้ามันขมะประมาทพลาดพังเสียไปล้ำเวลาคือเฮาฮู้นํากันแหละเนาะค่อยไปค่อยมาคันทําบ่ตามพอขอก็มาตามเฮาซินะเด็ดอรุณก็คือกันนอกค่อยไปค่อยมาเส้นเดียวกันโคโซกก็ได้เลิกยาวเลิกล่าเลิกการไปนี่แล้วจัดรายการไปนี่ก็สิได้ค่อยไปค่อยมาคือกันเนาะระมัดระวังไว้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆเนื่องจากว่าระยะนี้สภาพแออัดรถก็หลายเด้เนาะอยู่ทั้งคนเลยเป็นจันทร์ก็ได้รถนี่หลายๆตามเส้นตามสายทางหลักๆทางสำคัญต้นต่อก็แม่นโดยเฉพาะแม่นทางเลขที่13ใต้นี่ถนนไกลสอนนี่ออกไปทางหอประชุมแห่งชาติโอ้รถหลายแท้หลายว่าเด้ในระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นค่อยไปค่อยมาแล้วก
2: ็เอาเริ่มต้นทวิตของรายการผู้ละจะขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะจะไปทางแขวงหลวงน้ำท้าจะไปรวมกับท่านสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท้าปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนําพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสมสวัสดิ์เจ้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นถือของท่านเนาะ
3: ใช่แม่นแหละ
2: เจ้าเป็นจังได๋เนาะท่านอันสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าก่อนจะเข้าสนทนากันนี่ท่าน
3: เจ้าสงสารมื้อนี้ก็คือว่าฝนก็ทางฝ่าบดพรแล้วก็ฝนก็ตกเป็นบางบอนอยู่แก่โดยรวมมันอากาศเอาเนาะแล้วก็บางเมืองก็มีฝนตกนั่นแหละคล้ายๆคือกับบรรดาแขวง
2: เจ้าที่ว่าคล้ายๆคือกับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศชุ่มเย็นเจ้าอากาศชุ่มเย็นดีอยู่ท่านมีหยังบ่ท่านจะเว้าสู่ฟังการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ทางแขวงของพวกเฮาเว้าสู่มีรายการฟังในทาง
3: ก็คือเหมือนกันเนาะเรื่องถ้าพวกเฮาหั่นผ่านๆมาแก่การท่องเที่ยวของพวกเฮาส่วนใหญ่ก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติและก็วัฒนธรรมแก่ส่วนฤดูนี้ก็เป็นฤดูส่งโลซีซั่นน่ะเพิ่นว่าฤดูนักท่องเที่ยวน้อยหั่นแหละคือว่านักท่องเที่ยวนี่บ่ค่อยมีหลายปานใดแก่มีนักท่องเที่ยวมาชาวลบจํานวนนึงเนาะที่ว่ามาประเดนภัยส่วนนี้ก็เพื่อเป็นส่วนอากาศดีเนี่ยแหละมันบ่ฮ้อนหลายฝนตกปลาเคียวเนาะแต่ว่าแก่มีความยุ่งยากในการเดินทางไปมาอยู่แก่เป็นส่วนที่ว่าพวกเรากักเกณฑ์ให้เป็นส่วนไฮซีซั่นนั่นแหละอนาท่านผู้จัดรายการ
2: จ้า
3: เดี๋ยวนี้พวกเขาหันเกิดกำลังเล็งใส่เนาะอันที่หนึ่งนี่พวกเขาแกกำลังปรับปรุงขึ้นเพราะว่าทางกระทรวงแกแจกให้พวกเขาหันประเมินขึ้นมาตรฐานระดับอาเซียนเนาะที่ผ่านมาหันอยู่ป่าสงวนแห่งชาติปัญหาพวกเขาแกเคยได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มีส่วนรวมอาเซียนนั้นติดต่อกันมา2ครั้งแล้วแกครั้งนี้แกประเมินเป็นครั้งที่3เน
2: า
3: ะพวกเขาก็ได้สมทบ เที่ยวชาวบ้านกะเก็บลงไปประเมินพระจักรปฏิบัติเนี่ยกะปีนี้พวกเขาก็โชคดีเนาะอากาศถึงว่าอากาศฮอดกะมีฝนแล้วกะมันก็บ่เกิดเป็นไห้ไฟไหม้ป่าขนาดเนาะคือปีผ่านมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและอีกอันนึงนั้นเนาะจะเป็นทุกๆปีพวกเขาสิได้ประเมินผู้ที่ว่าจะเฮ็ดกิจกรรมลงเรือเนาะเพราะว่าเขตน้ำห้านี่ค่อนข้างว่าร่ำยามาดูต้นน้ำลายต่างๆว่ามีความอันตรายพวกเขาต้องไปประเมินธุรกิจหน่อยหรืออุปกรณ์หัวบ่อนี่ต่างให้มีความพร้อมตัวสิบปอนด์ครับนักท่องเที่ยวในมุมมองนี่แหละเนาะส่วนร้ายกับผู้ที่ว่ามักอากาศเคี้ยวงามสดชื่นกับสิมาสองเดือนแปดเดือนเก่านี้เนาะอากาศก็พอดีครับแล้วอีกอันนึงนั้นพวกเขาเปิดกำลังท่วมคนเที่ยวเนาะปีผ่านมานี่พวกเขาจัดเทศกาลยางปลาก็คือว่าไปรับการตอบรับหลายสมควรเนาะหลายภาคส่วนก็ติดต่อมาว่าปีนี้สิจัดยังเสียดยังสิไปทางใดแต่พวกเขาก็ประชุมคณะกรรมการอยู่บางเพนปีไกเขาจัดใส่เดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเนาะและก็ยังถือส่วนถ่ายมาดูฝนอยู่แต่ส่วนส่วนหนึ่งยากหลายอันแต่ปีนี้พวกเขาว่าสิจัดใส่เดือนสิบเอ็ดปีนี้ฮะเนาะแต่ปรึกษานำกันอยู่ว่าอาจจะมีเทศกาลยางปลาเดย์อาจจะมีลำเชียวประมาณนี้เพิ่มเติมเจ้า
2: เจ้าส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นซื้อนอกจากป่าสงวนน้ำห่าแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใดเติมอีกบ่ท่าน
3: ปัจจุบันนี้หันเงินคือหลายทางทางผู้ฟังทางผู้ชมรายการไปหัดขาดเนาะปี2024ก็เฮาได้รับผลกระทบไอ้น้ำท่วมเนาะวันที่9กันยายน2024ครับที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายบ่อนก็ถูกปิดตัวลงไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตัวอย่างว่าเดือนนี้หันอยู่ตามบันดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อว่ากลับมากลับคืนมาได้บริการปกติแล้วแล้วก็บรรดาบ้านท่องเที่ยวเนาะบ้านสันเทาทะยวนของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็บรรดาเมืองเนาะบรรดาเมืองก็ได้รับการปรับปรุงคือกันแล้วก็อยู่บ่อเต็นเนาะอยู่บ่อเต็นก็ที่ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแบบที่ได้รับการปรับปรุงเป็นตัวอย่างว่าแหล่งท่องเที่ยวบ้านบ่อเต็นเนาะที่มีกิจกรรมเฮ็ดเฮ็ดเกลือและการมีกิจกรรมชนเผ่าจ้ะ
2: ติดพันกับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมตื่มอีกเนาะท่านเนาะนอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนาะตัวนี
3: ้แม่นๆๆจ้ะ
2: เจ้าการไปกันมาได้ทันสะดวกสบายอยู่บ่ท่านการไปกันมาต่างๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงของพวกเขาจ้ะ
3: เจ้านะครับปัจจุบันนี้ถือว่าคันว่าระดับเส้นทางระหว่างแขวงหาแขวงเนาะอุดมไส้ลดค่าเทคก็มีความยุ่งยากนิดนึงแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนร้ายแล้วก็พอส่งส่วนร้ายเขาจะเดินทางทางนั้นรถไฟเนาะแต่ก็นะฮะตอนนั้นนัดเตยมาจึงเดินทางมาลดน้ำท่าแล้วก็สักพอบทนัดเตยฮะบทเต็นนี้ก็กำลังท่วมปรับปรุงเส้นทางอยู่แล้วเนาะเดือนนี้ก็ที่ว่าชมพูกัวเก่าร้ายเปิดท่าเที่ยวไส้ส่วนน้ำท่วมมันเนาะที่ว่าไปมาได้สะดวกแล้วก็อีกจุดนึงเนาะเส้นทางที่ว่าเที่ยวมาจากบ่อแก้วมาลงน้ำท่าตัวนี้ก็ส่วนหลายมันได้ปรับปรุงแล้วอยู่ในกำลังพลการก่อสร้างคิดว่าส่วนระดับนักท่องเที่ยวหลายนี่น่าจะเดินทางสะดวกหลายกว่าเก่าแต่อีกอย่างนึงของเขาแกมีเที่ยวบินแดงเนาะเที่ยวบินแกชื่อว่าบินปกติตัวนี้หันหน้ามีความสะดวกหลายเจ้าแต่สถานที่พักแห้งบ่อไม่ยังต่างอีกของเขาก็สามารถรองรับได้แต่อีกจุดนึงที่ว่าเรื่องน้ำท่าของเราได้คิดขึ้นใหม่ฮะเป็นถนนคนยางเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของเราเดือนต่างมาแต่วันที่18เดือน3เนาะทุกๆวันพุธของเราจะจัดมีกิจกรรมคนยางอยู่ในเส้นทางเส้นลักของเทศบาลแขวงของเรานี้เนาะปัจจุบันนี้ก็ถูกมีมาผู้ที่ว่าลงทะเบียนใช้เครื่องปกติเนี่ย250กว่าฮะมีหลายหลากหลายมีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีขนมมีอย่างไรก็เป็นบรรยากาศที่ว่าที่ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับผลตอบรับที่ว่าปัจจุบันก็ยังความสนใจนะคือเก่าคือขึ้นคือเก่านะผมเอาจัดทุกวันพุธแต่แรกนะจ๊ะตั้งแต่สี่โมงครับสิบโมงกลางคืนจ้ะ
2: เจ้าสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์อยู่ทางแขวงของพวกเขากับมีตื่มอยู่บ่ท่านตน
3: ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เนี่ยนะพวกเขาหันมีเนาะแต่ว่าการเข้าถึงยังมีความยุ่งยากในการพัฒนาฮะจะมีหลายบริษัทอยู่สนใจเข้าไปนะอยากพัฒนาฮะนะแต่ว่าแกกำลังศึกษาเนาะกำลังศึกษาความเป็นไปได้พวกเขาแต่กำลังเฮ็ดบัญชีให้กันขึ้นให้เขาเจ้าอยู่เนาะเพื่อเอาเขาเจ้าเข้าไปพัฒนาฮะนะ
2: จ้ะ
3: แต่เพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลนิดนึงการเข้าเทรนก็อยู่อย่างนั้นนึงนะ
2: จ้ะสำหรับสถานที่โฮงฮับต่างๆในโฮงแฮมเฮือนพักท่านอาหารนี่เด้ต่างๆนี่เด้พวกเขามีเพียงพอหลายหน่อยปานใดอยู่ทางแผนของพวกเขาและก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ว่าสมทบบ่ให้โอกาสบ่ให้นะผู้ประกอบการเสียโอกาสขึ้นราคากับนักท่องเที่ยวนี่พวกเขาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทางตรงนี
3: ้สำหรับสถานที่โฮงฮับเนาะเช่นว่าบริษัทท่องเที่ยวโฮงแฮมเฮือนพักอาหารในต่างๆนี่ก็คือว่ามีหลายสถานที่แหละคือข้าพเจ้าได้บอกมาเบื้องต้นบนที่ว่าอยู่แคมป์ดับแคมป์ยังถึกดับถวดเนาะและผู้ประกอบการก็หันไปตั้งอยู่บนไม้เนาะปรับปรุงขึ้นแก่ที่ว่าดีสมควรด้านอาหารด้านนานาอาหารและกับที่ปักแง่นี่แต่สำหรับการขึ้นแล้วของราคาอันนี้ในมันผู้เฮาหักประกันได้เนาะหาผู้เฮาหาก็สิ้นสุดในการลงไปจะต่างปฏิบัติทุกอยู่ภาคธุรกิจนั้นเนาะในการนั่นแหละปฏิบัติระเบียบนั่นแหละเนาะการสมดุลการท่องเที่ยวของผู้เฮานั้นเนาะตัวนี้อันนี้พวกเขามีต้นบันทึกแล้วก็สุขอยู่ให้ภาคธุรกิจเนาะตัวนี้นะจะไม่มีปัญหาแต่อีกอย่างนึงพวกเขาจะรับประกันเนาะให้เขาเจ้าครับต่อเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งต่างๆนะตัวนี้นี่นะจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้านราคาเนี่ยนะครับ
2: เจ้าติดพันกันเนาะตัวนี้เนาะติดพันการท่องเที่ยวมีท่องเที่ยวทางธรรมชาติแน่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมติดพันกันไปพร้อมเจ้าแล้วการพวกรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมฮีดคอมบะพีนี้ของบรรดาเผ่าได้พวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติขึ้นในฐานตัวนี้ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคือจังได๋โดยเฉพาะแม่นแนวลาวสังสารในฐานในการอนุรักษ์รักษาฮีดคอมบะพีนี้วัฒนธรรมต่างๆนี่เจ้าตัวนี
3: ้ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าพวกเขากําลังเริ่มจะตั้งปฏิบัติเนาะที่ว่าถามมานี่พวกเขาจะที่ว่าจัดกันในนามว่าเป็นแคว้นที่มีชนเผ่าหลายเนาะ17ชนเผ่า
2: เจ้า
3: แต่ว่าพวกเขาก็พยายามลิงอยากปกปักรักษาเนาะส่งเสริมมีความประเภทนี้ฮะนะก็ยอดความอยู่ยากหลายด้านถึงผลกระทบภัยน้ำท่วมแดนแล้วก็มาฮอดปีนี้เนาะการนำองค์แข็งของพวกเฮานี่ก็ที่ว่าได้มีแผนนะสุขอยู่ให้พนักพวกเฮาเนี่ยและเป็นเจ้าการรักในการนั้นนะส่งเสริมมีความประเภทนี้เนาะคาดว่าเพิ่นก็ให้จัดตั้งปฏิบัติเขียนโครงการเราเกี่ยวกับการที่ปุ่นชนเผ่าที่เกี่ยวชนเผ่านี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนั้นเพิ่นก็ที่ใดนะเราเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมสังรวมเนาะปิ่นปฏิวัติชนเผ่าเนาะเราเป็นจากที่ของประเทศนี้ยังต่างๆนี่ตัวนี้เพิ่นก็แต่งตั้งคณะกรรมการมาแล้วเนาะตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นดีและสนใจกันแล้วเนาะที่ได้เอาที่ได้เก็บกรรมข้อมูลชนเผ่ามาแล้วก็ที่ได้จัดตั้งเผยแพร่เจ้า
2: ที่ว่าชนเผ่าลาวของพวกเรานี่กลุ่มเอาหลายกันหมู่เนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวง
3: แม่นกว่าเราจำนวนหลายที่ว่ามาอยู่ในโซนท่าจ่ะ
2: ยังเจ้าก็ติดพันค่ะผู้ดำเนินรายการก็เคยไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นตอนลงไปอนาตอนน้ำท่วมเดลารุนนี
3: ่
2: ผู้ดำเนินรายการก็ไปติดพันแล้วก็เบิ่งอาหารการกินก็ถือว่าโอ้เป็นขึ้นซื้อลือซ้ากับแม่นหน้าข้าวซอย
3: แม่น
2: ข้าวซอย
3: ทีนี้ทั้งนานาพวกเขาก็ไปสมทบกับทางธุรกิจหนุ่มเนาะเผื่อว่าหันแล้วข้าวซอยนี่มาเป็นสารพนาแปรรูปให้สามารถนานากินได้หรือว่าคนทางอื่นมาสื่อไปได้ใส่เวลาเอาไปใส่เวลาเขาสื่อไปต่างแคว้นใดนะเนาะใส่เวลาแดนพวกเขาก็กำลังสุขอยู่กันอยู่แต่
2: เจ้าถือว่ายังโบเด็กอันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเมืองยังโบเด็กเป็นสินค้าโอดอบเถื่อนเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
3: โอ้ตัวนี้น่ะพวกเขาได้ชดเป็นสินค้าอุด
2: มต้นค่ะเจ้าจะให้ท่านเว้าสุฟังอันหน่อยนึงนะท่านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นเท่าไหร่พวกเขาจะจดทะเบียนเป็นสินค้าโอดอบหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่เจ้า
3: คือหูนึงกันนี่แหละเพราะว่าข้าวซอยน่ะเป็นต้นสบัดของเส้นเผาไทยลือเฮาไทยเนื้อเฮาที่ว่าดำรงชีวิตอยู่เมืองสิงห์แก่หากเดิมแก่มาแต่ถ้ากินตันไปเนาะแต่มาดำรงชีวิตอยู่เมืองอันนึงซิงของเขานี้นะก็คือว่าผ่านมาแก่แมนเขาจะได้เป็นผู้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติที่ว่าเฮ็ดเป็นสินค้าอะไรแล้วก็นักจ้างก็ได้หลายคนก็ได้สืบต่อพันขยายเอามาขายเนาะอยู่บนราคาแดไปบนอื่นแดที่เสียนะเนาะการสร้างขึ้นก็มันก็ต้องเอาไปตามทิ้นกำเนิดมาซะเนี่ย
2: จำยุคตามสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปเนาะท่านเนาะ
3: แม่
2: หน้าข้าวซอยแล้วก็ข้าวซอยพันอยู่ทางแขวงลำน้ำทาเรียกว่าขึ้นชื่อลือน้ำหลายเลยแซ่บรสชาตินี่แซ่บหลาย ผักบุ้งก็เป็นเอกลักษณ์อีกเด้อท่านผักบุ้ง
3: เจ้า
2: เพิ่นจะลวกผักบุ้งใส่น้ำโอ้อันนี้แซ่บซ้อยหลายผู้ดำเนินรายการก็ไปกินแล้วไปซีมังแล้วรสชาติโอ้ถือว่าแซ่บหลายเนาะเป็นเอกลักษณ์
3: ของมัน
2: นะเจ้าเอาสุดท้ายนี้ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆให้เข้าไปท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงของพวกท่านเจ้า
3: เจ้าแต่มีแต่ว่าอยากฝากถึงบรรดาท่านท่านผู้ฟังและก็นักท่องเที่ยวเนาะถือว่าแขวงหลวงของภาคของภูเขาแก่ช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายเนาะและก็สภาพบรรดาสภาพการท่องเที่ยวยังต่างๆก็ถือว่าเอื้ออำนวยเนาะคือได้เรามาได้เบื้องต้นเนาะภูเขาแก่มีถนนคนยางที่ว่าเปิดใหม่เนาะมีอาหารมียังต่างมีหลายอันที่ว่าภูเขาได้ปรับปรุงขึ้นไปเนาะ
2: เพื่อ
3: ชวนเชิญบรรดาท่านนั่นแหละมาเที่ยวเดินทางและภูเขาครับประกันความพอใจเนาะตัวนี้หันมาแล้วก็วังยังยิงว่าเนาะบรรดาทานจะได้ใส่เวลาพักผ่อนวันเช้าวันอาทิตย์มาเย็นยามเมื่อมันถ่ายพวกเราเกิดก็ได้ก็เป็นอย่างละ
2: เจ้าเอาสันขอขอบใจท่านสมสวัสดิ์หลายๆที่เขาห่วงใย
3: ในการ
2: นำพวกเรา
3: ไปเจ้า
2: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าพระเนตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงท่าเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงท่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นระยะฤดูฝนแดงนักท่องเที่ยวก็บางบ่อนบางที่ก็บ่สามารถเดินทางไปฮอดไปถึงเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่านักท่องเที่ยวทางพุ่นและทางเอียร์ลบเพิ่นก็เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนแห่งชาติน้ำห้านี่แหละนอนอยู่ทางแขวงหลวงท่าเอาไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพานเมือง
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและเงินยง

0: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: หลังจากครับฟังโฆษณามาแล้วเริ่มต้นมีรายการได้มาสู่รายการที่2ของรายการเฮาฮอบบ้านพันเมืองซึ่งว่ารายการของเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้ฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:00 น.มาเริ่มต้นรายการที่2นี่ผู้ใดจะนับจากแขวงหลวงน้ําทาจะนับลงมาทางแขวงหลวงฮาบากเนาะจะไปรวมกับอัปเดตบุกผาเพิ่นจะมีข่าวมีข่าวรายงานให้มีรายการได้รับฟังข่าวเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงฮาบากสวัสดีอัปเดต
4: เจ้าสวัสดี
3: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทั้งแขวงหลวงฮาบากเจ้า
4: เจ้าคือว่าหลวงฮาบากของเฮาอยู่ในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็คือว่าตอนบินน่ะจะมีอากาศอ่อนเบาเนาะแต่ว่ามีบางระยะมีบางท้องถิ่นก็เลยฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าถึงขั้นบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นการฝนตกดินถึงเหตุการณ์อาการอย่างสุดต่อหดคอนออกมาอยู่คือเก่าเนาะ
3: เจ้าเจ้ามื้อนี้อาผู้เดียดมีข่าวมีข่าวอย่างจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังเจ้า
4: เจ้าก็ที่ว่าโรงพยาบาลของพวกเราปัจจุบันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบรรดาการนําแข้งซึ่งนําโดยท่านผู้เลือกบริวงศ์ในคณะสารบริหารงานทับแข้งของเดือนหัวหน้าแผนการคุ้มครองของข้าวแข้งได้มีการลงพื้นที่ที่บรรดาเมืองเนาะเพื่อเป็นการเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่10ของสภาแห่งชาติและก็ของประชุมสมัยสามัญของแขวง
3: เจ้า
4: เพื่อให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นได้รับรู้ผลงานการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดาปัญหาที่ทางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนกันแขวงได้พิจารณาครอบครองอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติและรวมทั้งกองประชุมสมัยสามัญของแขวงเนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ผ่านมาคือว่าทางการนำพงแก้งได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองพนไซเมืองสัดแสงและเมืองสัดบูสำหรับมื้อนี้ก็คือวันจันทร์เนาะมื้อนี้ก็คือว่าได้สืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองเชียงเงินแต่เมื่ออื่นจะสืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองจอมเพชรเนาะซึ่งการลงไปแต่ละเมืองแต่ละจุดท่านก็คือว่าได้รับการตอนขับจากการนำพุ่งเมืองและการบรรดาสมาชิกสภาประชาชนขั้นแรงที่ประจำอยู่ทั้งเมืองนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มีการลงไปพื้นที่ไปบางบ้านเนาะที่เป็นจุดซุ้มการพัฒนาของเมืองนั้นคือว่าแต่ละจุดก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งปัญหาที่ยุ่งยากที่ประชาชนได้พบพอนะครับเพื่อเป็นการปรึกษาหรือวางทิศวางทางในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องงานที่เกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนในตอนนี้ก็คือว่าแต่ละจุดก็ได้มีการมีประชาชนได้นำเสนอส่วนใหญ่ก็คือว่าได้มีการเสนอเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางคือว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่ประชาชนได้นำเสนอและการรวมทางเส้นทางร่วงของส่วนกลางก็คือทางร่วงการก็คือว่าประชาชนมันไม่มีความคงคอยและการมีการอายัดทางการนำพักรัฐก็คือทางแขวงของพวกเรานั้นได้มีการช่วยในการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางบางจุดเนาะนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาไฟฟ้าที่ประชาชนบ่ได้สนใจเป็นไฟฟ้าแห่งชาติอยู่บางบ้านที่บางเมืองก็คือว่าปัจจุบันนี้มีบางโครงการก็คือว่าได้สืบต่อ

0: ซึ่งได้มีการแพร่แจ้งตารางข่าวอยู่บนระเบียงก็คือว่าแต่ละเมืองก็ได้จะลงไปพื้นที่บอกว่าจะเป็นเมืองน้อยเมืองจำเพชรและเมืองเวียงคำก็คือว่าปัจจุบันนี้ได้ลงไปพื้นที่หลายพอสมควรเนาะเห็นไหมส่วนนั้นมีความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาปัจจุบันขันแข้งและก็รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การจะได้ช่วยในการพิจารณาบรรทัดที่กระทบต่อการดำรงช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตของ ประ ช
1: า
0: ช
1: น
0: เหล่
1: านั้นเนาะเจ้าที่ว่าเป็นข่าวบรรดากันนำเคลื่อนไหวเนาะอยู่ทางแขวงท่านซะเจ้าอยากถามอภิเดชเติมอีกเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่หลวงพระบางตามอภิเดชได้ลงไปเก็บกับข่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงในฤดูฝนเจ้าในสภาพการท่องเที่ยวนี่
0: เจ้าก็ที่ว่าปัจจุบันโดยรวมหลวงพระบางก็พวกเขายังมีบรรยากาศคึกคืนสำหรับเที่ยวการท่องเที่ยวจนสังเกตเห็นจ้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามการใช้การบริการผ่านรถตู้โดยสารและรถตู้ประจำสถานีรถไฟและเพื่อนยังมีความขัดขันหน้าแน่นอยู
1: ่
0: และรวมทางสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซึ่งตอนบ่ายคือระยะประมาณ 3-5-4 โมงนี้ 2-5-3 โมงนี้ก็คือว่าจะอาจจะมีความมองแน่เนาะเพราะว่าเป็นระยะที่อากาศร้อน
1: การ
0: ท่องเที่ยวจะบ่ค่อยเข้าไปท่องเที่ยวกันได้แต่ว่าที่ไหนนั้นคือว่าอยู่ทางไปท่องเที่ยวท่าทุ่งสี่เนาะก็คือว่ายังมีความขัดขันแน่นแน่นักท่องเที่ยวได้ไปยิ้มน้ำแล้วก็ไปชมอากาศเนาะที่ชุดอากาศที่ดีบริสุทธิ์แล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความชุ่มเย็นก็คือว่ายังมีความแน่นแน่นเพราะว่าตำแหน่งมาก็ที่ว่าอยู่ทางพระธาตุจอมซี่ก็มีความน่าแน่นอยู่สำหรับท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินเนาะเพื่อเป็นจุดเด่นหนึ่งของลุงสบาที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอยู่ในจุดนั้นก็ที่ว่าปัจจุบันนี้ทางองค์การปกครองแขวงก็คือนครลุงสบาได้มีการปรับปรุงบูรณะจุดท่องเที่ยวเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศและต่างประเทศได้มีการเที่ยวชมเนาะโดยเฉพาะมันคิดสร้างมันขาดนี่ก็คือว่าได้มีการปรับปรุงก่อสร้างกระฟังเชื่อนเนาะซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับต่างประเทศเป็นโครงการกู้ยืมและโครงการกู้ยืมเงินและการโครงการซื้อเรือลำก็คือว่าปัจจุบันนี้อยู่เทศบาลขาดอะไรได้สำเร็จเนาะสำหรับเมืองตัวเทศบาลนครลุงพระบางอาจจะเป็นได้มีแผนเจ็ดสุดโตในการพัฒนาเขตแขวงลำคลองนี้ไปฮอดบานเสียงแก้วก็คือว่าจะให้ท่านักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการมาท่องเที่ยวลุงพระบางซึ่งจะมีการวางจุดบริการอาหารเงินพักคือตามเทศน้ำคลองเทศแข่งน้ำคลองท่านเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอภิเดชหลายๆที่รายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
0: เจ้า
1: ขอขอบใจอภิเดชหลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวเนาะของอภิเดชบุกผาเกี่ยวกับการนำของแขวงหลวงพระบางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาเมืองต่างๆรวมถึงสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงพระบางถือว่าอภิเดชก็เป็นคนนึงที่ว่าเฮาหันเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะเป็นการรายงานเก็บกับสภาพต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนาะอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางแขวงหลวงพระบางมีอย่างอภิเดชก็ได้ส่งเข้ามาข่าวเพื่อว่าออกข่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะในภาคข่าวต่างๆว่าอัปเดตก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเฮาหันพอสมควรเนาะในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบิ่งเวลาในรายการปัจจุบันนี้ถือว่ายับจ้อมอเข้ามาเต็มทีแล้วฉะนั้นผู้ดำเนินรายการก่อนจากลากันมื้อนี้ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกบัดนึงเกี่ยวกับการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็การนำไส้ฟืนไฟว่าซันซะเนาะกับยาวกับงานไปกันมีสติในการนำไส้ฟืนไฟหลีกเลี่ยงบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งตามท้องถนนหรือบ่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ตามเฮือนตามศาลอาคารสถานที่ต่างๆเนาะก่อนออกจากอาคารสถานที่ออกจากย่าจากเฮือนอย่างต่างๆก็ต้องเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันบ่ให้มีอัคคีภัยเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงยามนี้ก็เป็นยามฝนแดอากาศก็เปลี่ยนแปลงเบิดฮ้อนเบิดหนาวเบิดฝนตกฉะนั้นเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพเนาะเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงจากการเป็นวัดเป็นไข้โดยเฉพาะเป็นไข้ยุงลายนี่แหละเนาะรักษาสุขภาพตนเองให้ดีเนาะ

0: มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันมัดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินแก้เวลาพร้อมด้วยทีมงานจากลานทางผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
1: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
2: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส่หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
3: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส่อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
1: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
3: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
2: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 นถึง18:00 นดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้เนาะมีรายการวันอังคารวันที่16มิถุนาคมคิดศักราช2026กุ่งกับมือขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ดอกซ้อนพบกับมีรายการเนาะยังบ่ทันมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้ออื่นเด้อมีรายการอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสุพรรณมีรายการได้รับฟังเนาะสั่งร่วมได้หลายคำศัพท์แล้วที่มีรายการส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsAppคำศัพท์ใดที่ยังมีความคล่องคล้าใจในการนำไส้ก็อย่าลืมส่งให้ดอกซ้อนอีกที่หมายเลข020-5986-4685พบกันเมื่อนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีสุมีรายการรับฟังเนาะคือดอกซ้อนได้เบาเรื่อยๆเสนอมาหลาย3อาทิตย์แต่ได้มีรายการยังบ่ทันหมดเทื่อในนะภาคนี้เนาะประกอบมีทั้งหมดอยู่15บทจึงนำเสนอมาแล้ว6บทบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอบทที่7วิธีผสมอักษรมีรายการบทที่7เนาะในหัวข้อวิธีผสมอักษรนี้ในนี้ก็นำเสนอมีหลายหัวข้อเนาะหัวข้อที่1แม่นความหมายของการผสมอักษรก่อนเฮาสิไปฮู้วิธีนี่เฮาต้องเข้าใจความหมายมันซะก่อนว่าการผสมอักษรนี่แม่นแนวใดเนาะเพิ่นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมีรายการเพื่อใช้บันทึกเสียงต่างๆที่คนเฮาใช้เว้าจากันการเว้าจากันนั้นบางเทื่อก็เป็นเสียงออกข้างเดียวบางเทื่อก็หลายข้างเสียงที่เป็นออกมาข้างนึงๆนั้นเพิ่นเรียกว่าพยางค์ฉะนั้นคำหนึ่งๆอาจมี1หรือหลายพยางค์ต่างกันการผสมอักษรแม่นการเอาพยัญชนะและสระวรรณยุตหรือตัวสะกดประกอบเข้ากันให้เป็นพยางค์หรือคำคำเว้าในภาษาลาวส่วนหลายมีคำพยางค์เดียวหรือส่วนเดียวเช่นนกหนูปูปลาเป็ดไก่บินขาวเจ้าเพิ่นสูงกับและอื่นๆเนาะมีรายการแต่บางคำก็มีหลายพยางค์เช่นว่ากระบุงเป็นคำหนึ่งมี2พยางค์คันคากเป็นคำหนึ่งมี2พยางค์ประเทศเป็นคำหนึ่งมี2พยางค์นครเป็นคำหนึ่งมีมี2พยางค์สันติภาพเป็นคำหนึ่งมี3พยางค์มิตรภาพเป็นคำหนึ่งมี3พยางค์เอกราชเป็นคำหนึ่งมี3พยางค์อธิปไตยเป็นคำหนึ่งมี4พยางค์เสถียรภาพเป็นคำหนึ่งมี4พยางค์ประชาธิปไตยเป็นคำหนึ่งมี5พยางค์รัฐธรรมนูญเป็นคำหนึ่งมี5พยางค์มีรายการจื่อเสมอว่าเสียงที่เป็นออกมาข้างหนึ่งนั้นเรียกว่าพยางค์พยางค์หนึ่งโบแมนโบแมนหมายความว่าเสียงที่เป็นออกมาข้างหนึ่งนั้นเรียกว่าพยางค์บางเทือนหนึ่งคำอาจมีหลายพยางค์เนาะว่าคำหนึ่งมีพยางค์เดียวก็หักมีแต่ว่าบางเทือนี่คำหนึ่งมีหนึ่งคำหรือว่าหลายพยางค์ต่างกันดังที่ได้เสนอมาแล้วเนาะบัดนี้ข้อที่2มีรายการฮู้ความหมายของการผสมอักษรแล้วบัดนี้จะนำเสนอวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์วิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์แม่นการเอาพยัญชนะและสระประกอบใส่กันให้อ่านออกเสียงเป็นคำเว้าได้การผสมพยัญชนะใส่กับพยัญชนะและผสมสระใส่กับสระนั้นเป็นเพียงแต่การผสมพยัญชนะให้เป็นพยัญชนะผสมและผสมสระให้เป็นสระผสมเท่านั้นการผสมแบบนั้นยังเป็นคำเว้าบ่ทันได้เถื่อมีรายการถ้าจะให้เป็นคำหรือให้อ่านออกเสียงคำเว้าได้ต้องเอาพยัญชนะเข้าหรือพยัญชนะผสมและสระเข้าหรือสระผสมนั้นผสมใส่กันอีก
พื่ออยากให้เสียงของคำเว้าขึ้นลุงต่ำสูงต่างจากเสียงของพยัญชนะและสระดื่มนั้นก็ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์หรือใช้ตัวสะกดเป็นเครื่องเปลี่ยนเสียงแล้วพันเสียงไปตามสำเนียงเสียงเว้านั้นวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์นั้นเพิ่นใช้อักษร3หมวดคือพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมกันจึงอ่านออกเสียงเป็นพยางค์ได้คือเดี๋ยวนี้มีรายการ1ต้องมีพยัญชนะเป็นเครื่องหมายใส้เทนเสียงที่ผันแปรไปตามสีสันของเสียงต่างๆ2ต้องมีสระซึ่งนับว่าเป็นพื้นเสียงที่เป่งออกมาจากลำคอ3ต้องมีวรรณยุกต์เป็นสิ่งบังคับให้พยางค์มีเสียงขึ้นลงต่ำสูงตามความต้องการฉะนั้นพยางค์1จึงต้องมีอักษรผสมกันตั้งแต่3ส่วนขึ้นไปและสูงสุดบ่เกิน5ภาคส่วนอยู่ในนี้มีโครงสร้างเนาะมีรายการพยางค์นี่จะยกตัวอย่างว่าพยางค์1เนาะคือคำว่าป๋าก็จะประกอบมีพยัญชนะต้นคือตัวปอป๋าเนาะแล้วก็สระอาอันนี้เป็นเสียงสามัญบ่มีวรรณยุกต์บ่มีตัวสะกดส่วนพยางค์1พยางค์1อีกเนาะตัวอย่างคีประกอบมีพยัญชนะต้นคือขอไข่แล้วก็มีสระคือสระอีแล้วก็มีวรรณยุกต์มาอีกพยางค์ที่3สร้างประกอบมีพยัญชนะต้นคือตัวสอสร้างมีสระสระอามีวรรณยุกต์ไม้โถมีตัวสะกดงองัวมีคำว่าส่วนมีพยัญชนะต้นเนาะสอสร้างแล้วก็พยัญชนะควบตัววีแล้วก็มีสระอามีวรรณยุกต์ไม้โถมีตัวสะกดนอนกเนาะคือบ่เกิน5ภาคส่วนสูงสุดแม่นมีแต่5ภาคส่วนเท่านั้นก็คือมีพยัญชนะต้นพยัญชนะควบมีสระมีวรรณยุกต์และก็มีตัวสะกดเนาะเริ่มต้นแล้วก็แม่นตั้งแต่3ภาคส่วนขึ้นไปสูงสุดก็บ่เกิน5ภาคส่วนมีรายการวิธีผสมอักษร2อย่างคือแม่อะอาและแม่สะกดทั้ง8สำหรับพยางค์ที่ผสมด้วยสระพิเศษถ้ากำหนดตามรูปสระถ้าว่าเฮาบ่อิงใส่เสียงเนาะจะเป็นวิธีผสมอักษรแบบแม่อะอาในนี้ก็จะมีนำเสนอเป็นคอย่อยใส่เป็นกอไก่แม่อะอาเนาะแม่อะอานี่แม่นการเอาพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมเข้ากันซึ่งมี2อย่างคือแม่อะอาธรรมดาและแม่อะอาใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์แม่อาอาธรรมดานี่เป็นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันธรรมดาบ่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ในตัวตัวอย่างกอไก่ผสมกับสระอะก็เป็นกะขอไข่ผสมกับสระอะก็เป็นคะคอควายผสมกับสระอาก็เป็นคางองัวผสมกับสระอาก็เป็นงาเนาะแล้วก็โซสร้างใส่สระอีเป็นซีโซอีซีโดอีดีมออือมือบออือบือคออุคุคออุคูอันนี้แม่นแม่อาอาธรรมดาเนาะแม่นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันธรรมดาบ่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ในตัว2แม่อาอาใส่วรรณยุกต์แม่นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันแล้วใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ขออาขาแม่เอกคาทออาทาแม่เอกทานออานาแม่โทหน้าบออาบาแม่เอกบาปออีปีแม่เอกปีพออูผูแม่โทผู้เนาะอันนี้แม่แม่อาอาใส่วรรณยุกต์มีรายการบัดนี้ขอใครแม่แม่สะกดทั้ง8เมื่อเอาพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมเข้ากันซึ่งเรียกว่าแม่อาอานั้นยังเขียนคําเว้าบ่ได้ครบถ้วนเถื่อเพื่อจะเขียนคําเว้าให้ได้ครบถ้วนเพียงพอก็ต้องเอาแม่อาอาหันประกอบกับตัวสะกดทั้ง8ตัวสะกดทั้ง8เนาะเฮาได้นําเสนอในบทผ่านมาแล้วแม่สะกดทั้ง8หรือว่าตัวสะกดทั้ง8แม่นกอไก่งองอยอยุงดอเด็กนอนกบ่อแบ่มอแมววอหวีแม่น
จะเฮ็ดให้สระบางตัวเปลี่ยนรูปไปจากเดิมไปเป็นรูปอื่นดังที่ได้กล่าวมาเนาะเสนอมาแล้วการผสมแม่สะกดทั้ง8มี2อย่างคือสะกดทั้ง8ธรรมดาและสะกดทั้ง8ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์อันที่1สะกดทั้ง8ธรรมดาแม่นการเอาพยัญชนะผสมสระแล้วเติมตัวสะกดเข้านำบ่ใส่วรรณยุกต์เนาะโนผสมอาแล้วก็ผสมกอไก่แม่กอเนาะอันนี้นะเอาแม่อักไปเลยกันแม่อักเนาะนอนกอาโกก็เป็นนาคแล้วก็โบอาโดเป็นบาทโซอายอเป็นซ้ายโลอาโนก็เป็นล้านอันนี้เหมือนกันเอาพยัญชนะผสมสระแล้วก็เติมตัวสะกดเข้านำโดยบ่ใส่วรรณยุกต์เนาะเป็นการสะกดทั้ง8ธรรมดาสะกดทั้ง8ใส่วรรณยุกต์ก็เป็นการผสมพยัญชนะสระและตัวสะกดเข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์กผสมสระอาผสมนอนกผสมแม่เอกกอ่านการแม่เอกการคออ่านคานแม่ทูคานสองซองแม่เอกซองซออวยซวยแม่เอกซวยอันนี้ก็คือเป็นการเติมวรรณยุกต์เข้าไปเนาะก็มีต่างแต่มีวรรณยุกต์กับบ่มีวรรณยุกต์บัดนี้ข้อที่3ใหญ่ลักษณะของพยางค์เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าความหมายของการผสมอักษรวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์บัดนี้ข้อที่3แม่นลักษณะของพยางค์สำหรับพยางค์มีรายการอิงตามประเภทสระที่ประกอบพยัญชนะพยางค์มี2ลักษณะคือพยางค์เปิดและพยางค์ปิดแต่เมื่ออิงใส่ความหมายสามารถผันเสียงตามวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นเฮาจะเห็นพยางค์เป็นอีก2ลักษณะคือพยางค์คำเป็นและคำตายลักษณะนี้มีความหมายสำคัญต่อกับการกำหนดระดับเสียง 3.1 พยางค์เปิดและพยางค์ปิดพยางค์เปิดหรืออีกศัพท์นึงเอิ้นพยางค์ไขแม่นพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและวรรณยุกต์บ่มีเสียงพยัญชนะท้ายและบ่มีตัวสะกดเช่นปาคูโตเตะงัวเจียแม่เมื่อเนาะอันนี้แม่นพยางค์ไขพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์บ่มีพยัญชนะท้ายหรือว่าเว้าเข้าใจง่ายๆคือบ่มีตัวสะกดเท่าไหร่มีรายการปานี้พยางค์ปิดหรือพยางค์อัดเนาะอีกคำนึงที่เอิ้นแม่นพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกต์เสียงพยัญชนะท้ายหรือว่าเสียงตัวสะกดรวมทั้งสระพิเศษที่มีเสียงตัวสะกดอยู่ในตัวเช่นว่าปากคูนตูนเต็กงวงเจี๊ยบแมนเมืองไปนำเอาพวกนี้เป็นเอิ้นว่าพยางค์อัดเป็นประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกต์และเสียงพยัญชนะท้ายหรือเว้าให้เข้าใจง่ายๆอีกแบบนึงก็คือมีตัวสะกดประสานซะสรุปรวมแล้วพยางค์เปิดเป็นพยางค์ที่บ่มีตัวสะกดหรือบ่มีเสียงพยัญชนะท้ายส่วนพยางค์ปิดเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดหรือว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หาหน้าหนอมีรายการ3.2 บัดนี้คำพยางค์เป็นแล้วก็พยางค์ตายเมื่อกี้แม่นพยางค์เปิดและพยางค์ปิดบัดนี้คำพยางค์เป็นพยางค์ตายคำเป็นแม่นพยางค์ที่ผสมด้วยเสียงขออภัยคำเป็นแม่นพยางค์ที่ผสมด้วยสระเสียงยาวที่บ่มีตัวสะกดพยางค์ที่ผสมด้วยสระพิเศษและพยางค์ที่มีตัวสะกดงอยอนอมอวเช่นว่าสระเสียงยาว a e u u a e u e o u e u อันนี้เป็นสระเสียงยาวก็มีรายการก็ร้องไล่ไปตัดเสียงสั้นออกก็เป็นเสียงยาวลดแล้วเนาะมีรายการแล้ววันนี้สระพิเศษ i ไม่ไม้ i ไม่ม้วนเอาอําตัวสะกดวันนี้งอยอนอมอวสระเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงสั้นและเสียงยาวก็มีสระอังสระอางสระอิงสระอิงสระอุยสระอุยสระอุยแล้วก็ไล่ไปเนาะแล้วก็แม่อันบัดนี้ก็ออนเอินเอียนก็ไล่ไปแม่อามอามเอิมเอือมแม่นหมดทั้งเสียงสั้นเสียงยาวแต่ว่าตัวสะกดแม่นตัวสะกดเป็นเท่านั้นก็คืองอยอนอมอวจังแม่นคำเป็นบัดนี้คำตายบัดนี้นะแม่นพยางค์ที่บ่ผสมด้วยสระเสียงสั้นแมนพยางค์ที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นที่บ่มีตัวสะกดและพยางค์ที่มีตัวสะกด
กดบอมันตัวสะกดตายเนาะมันก็จะแตกต่างกันกับเมื่อกี้กับคำเป็นเมื่อกี้จะเป็นสระเสียงยาววันนี้คำตายก็เป็นสระเสียงสั้นอะอีอุเอโอเอเออโออวเอียเออวันนี้ตัวสะกดโกดบอสระเสียงสั้นและเสียงยาวเนาะก็แม่นเมื่อไล่ไปก็มีได้สามแม่นี้แม่อักแล้วก็แม่อัดแม่อัพอักอักอีกอีกแล้วก็อึดอืดอุดอูดเอ็บเอ็บแอบแอบเนาะอันนี้ก็เป็นอันคือและอันต่างก็เป็นอันกลุ่มกันข้ามกันว่าซั่นซะในบทนี้ถือว่าเป็นการเสนอให้ได้ฮู้ถึงความหมายของการผสมอักษรเนาะเพราะว่าเพิ่นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาบันทึกเสียงต่างๆที่คนเฮาเว้าจากันการเว้าจากันนั้นบางเทื่อก็เป่งออกมาครั้งเดียวบางเทื่อก็หลายครั้งเสียงที่เป่งออกมาครั้งนึงเอาเอิ้นว่าพยางเพราะฉะนั้นคํานึงๆอาจมี1หรือหลายพยางเนาะอันนี้มันเสนอให้ฮู้ความหมายของการผสมอักษรแล้วก็บอกวิธีการผสมอักษรเข้าเป็นพยางเนาะเป็นการเอาพยัญชนะและสระประกอบใส่กันให้อ่านออกเสียงเป็นคําเว้าได้และก็บอกลักษณะของพยางค์ว่าเป็นแบบใดมีพยางค์เปิดแล้วก็พยางค์ปิดแล้วก็มีพยางค์คำเป็นและคำตายหมดเนาะบทที่7มีรายการเบาเรื่องการผสมอักษรเบาเรื่องวิธีผสมอักษรบทที่8มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันได้แม่นการแปลงอักษรและการแผงคำเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานฟังเพลงสะกอนจังหน่อยกลับมาพบกันอีกระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพ่วงให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz มันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าเนาะพบกันมื้อนี้วันอังคารอาจารย์แสงฟ้ายังบ่ทันได้เข้าห้องเด้อมื้ออื่นมีรายการอาทิตย์นี้อาทิตย์แล้วกับอาทิตย์นี้เพิ่นสะดวกเข้าแต่มื้อละครั้งขออภัยอาทิตย์ละมื้อเนาะอาทิตย์แล้วนี่วันพุธที่10แล้วก็อาทิตย์นี้วันพุธที่17อาทิตย์หน้าจังค่อยปกติมีรายการคือได้เมาไปเนาะบทที่7เสนอพันมาแล้วเมื่อกี้ให้ท่านได้ฟังเพลงส่งเพลงเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้นำเสนอต่อบทที่8การแปลงอักษรและการแผงคำบทนี้นี่ก็เอายาวเลยได้มีรายการไหนแต่ว่าเบิ่งจะพยายามนำเสนอแบบขัดจนตัวอย่างก็อาจจะเสนอแต่ว่าจะบ่หลายบ่ครบข้อที่1เนาะการแปลงอักษรนำเสนอให้ท่านได้ฮู้ความหมายของการแปลงอักษรซะก่อนการแปลงอักษรแม่นการเปลี่ยนตัวอักษรด้วยวิธีต่างๆให้เพี้ยนจากรูปเดิมเพื่อใช้ในการแต่งคำประพันธ์หรือเรียบเรียงคำเว้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการเขียนและการปากเว้าของภาษาลาว 1.2 วิธีแปลงอักษรการแปลงอักษรมี2อย่างคือแปลงสระและพยัญชนะข้อที่ 1.2.1 วิธีแปลงสระเนาะแม่นการแปลงสระการแปลงสระแม่นการเปลี่ยนรูปของสระ1ให้เป็นรูปของสระอื่นสระที่แปลงนั้นส่วนหลายมาจากคำปาลีสันสกฤตและแปลงบางตัวเท่านั้นซึ่งมีวิธีแปลงคือเดี๋ยวนี้เนาะมีรายการยังให้เข้าใจว่าวิธีแปลงอักษรนี้ประกอบมี2อย่างคืออันที่1แม่นแปลงสระอันที่2แม่นแปลงพยัญชนะทับอีกนี้จะเสนอวิธีแปลงสระซะก่อนเฮ็ดให้เปลี่ยนหมายถึงแม่นการเปลี่ยนรูปของสระ1ให้เป็นสระอื่นสระที่แปลงนั้นให้มีรายการจื้อเสมอว่าส่วนหลายมาจากคำปาลีสันสกฤตและแปลงบางตัวเท่านั้นแล้วก็มีวิธีคักแน่เนาะมีรายการแปลงสระอะเป็นสระอาได้ในบางพยางค์ของบางคำอีกไหนวนะแปลงเป็นวนาหรือว่าพนาหมายถึงป่ารุกขะแปลงเป็นรุกขารุกขาแม่นมีความหมายว่าต้นไม้เนาะพะละแปลงเป็นพลาหรือว่ามากไม้หรือว่าผลพละแปลงเป็นพลากำลังหรือว่าคุณสกละแปลงเป็นสากลมีความหมายว่าสากลหรือว่าทั่วไปสุนทระแปลงเป็นสุนทราหรือว่าสุนทราแปลว่าดีงามวจะแปลงเป็นวาจาเป็นความเว้าสมัทธะแปลงเป็นสามารถก็เป็นสามารถอะไรเนาะอาทิจะแปลงเป็นอาทิตย์หรือว่าตะเวนหรือว่าระยะเวลา7มื้ออาภัพพะแปลงเป็นอาภัพหรือว่าบ่สมควรหรือว่าวาสนาน้อยเนาะมีในการอันนั้นมันแปลงสระอะเป็นสระอาบัดนี้แปลงสระอะเป็นสระอิได้ในบางพยางค์ของบางคำคือทุกการแปลงนี่นะเนาะต้องได้เล่าเลยต้องได้จือเลยมีรายการอันนี้มันมีหลักกำหนดไว้แล้วใดเนาะสระอะเป็นสระอิมีวารุณะแปลงเป็นวิรุณหรือว่าวิรุณหรือว่าพิรุณเนาะแปลว่าฝนวสิระแปลงเป็นวิเสียนหรือว่าเพชรมีความหมายว่าเพชรหรือว่าสายฟ้าวัจนะแปลงเป็นวิจะหรือว่าวิทหรือว่ามีความหมายว่าอุจจระอาจมหรือว่าบอนทายเนาะบัดนี้แปลงสระอะเป็นสระอุเนาะสระอะนี่เด้อยังเป็นอยู่สระอะอยู่ในเมื่อกี้สระอะเป็นสระอาแล้วก็สระอะเป็นสระอิบัดนี้สระอะเป็นสระอุเซตวาระแปลงเป็นเซตุพลซึ่งวัดแห่งหนึ่งในสมัยพุทธกาลสัมมติแปลงเป็นสมมุติสิ่งที่อ้างเพื่อเปรียบเทียบอ้างว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างว่าติว่ามังคละแปลงเป็นมงคลความเจริญเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญมังกุตะแปลงเป็นมังกุฏมังกุตะแปลงเป็นมงกุฏเนาะหมายถึงเคียขออภัยเครื่องเกียรติสุขหัวบัดนี้แปลงสระอะหรือว่าไม่กันเป็นสระเอปัญจะแปลงเป็นเป็ง
ขันมักเบงหรือว่าขันห้ามันจะแปลงเป็นเมงที่มีความหมายว่าเตียงปันสระแปลงเป็นเบงซอนมีความหมายว่าปองเยี่ยมซองหรือว่าหูบัตสะวัตสะคาตะกะแปลงเป็นเพชฌฆาตผู้ประหารนักโทษวัตสะขออภัยวัตระแปลงเป็นเพชรหรือว่าแก้วชนิดหนึ่งที่มีค่าปัญจละแปลงเป็นเป่งจานซื่อเมืองในประเทศอินเดียในสมัยก่อนเนาะมีอะไรกันและนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงสระอะเป็นสระโปตัวอย่างว่านันทะแปลงเป็นนุ่นที่มีความหมายว่าความม่วนความยินดีความอ่อนซนสุขันทะแปลงเป็นสุขุนมีความหมายว่าหอมแล้วก็มีหลายๆคำอีกมีรายการเลยอันนี้มันกำหนดไว้เป็นหลักการแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ยังแปลงสระเป็นสระอ๋อเมื่อมีตัวรออยู่หลังเนาะวะระแปลงเป็นพรดีแปลงเป็นพรที่มีความหมายว่าดีหรือว่าประเสริฐจระแปลงเป็นจรไปเนาะวานาระแปลงเป็นวานอนมีความหมายว่าลิงอุทาระแปลงเป็นอุทรเป็นท้องนครแปลงเป็นนครมีความหมายว่าเมืองอะไรเนาะบัดนี้ยังแปลงสระเป็นไม้กันได้เมื่อมีตัวยออยู่ทั้งหลังแล้วแปลงยอมันเป็นสระไอวินัยะแปลงเป็นวินัยวินัยในรูปเขียนนอนกไม้กันยอยุงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นวินัยที่ใช้สลายไม้ไม้ในรูปเขียนปัจจุบันเนาะมีความหมายว่าระเบียบหรือว่าข้อกำหนดเพื่อปฏิบัตินี่แปลงทำอิฐแปลงสระอะเป็นไม้กันสะกอนเมื่อมีตัวยออยู่ทั้งหลังให้แปลงตัวยอเป็นสลายไม้ไม้ชื่อใดมีรายการอันนี้นะเป็นหลักการฉะนั้นแล้วคำว่าวินัยนี่นะแม่นคำที่มีเข้ามาจากบาลีสันสกฤตจะต้องได้ใส่เป็นสลายไม้ไม้หมดวินัยอาศัยสมัยอาลัยไวภัยอภัยนี่นะเป็นสลายไม้หมายหมดเด้อมีรายการวินัยะแปลงเป็นวินัยอาสนะแปลงอาสยะแปลงเป็นอาศัยสมัยะแปลงเป็นสมัยอาลัยะแปลงเป็นอาลัยวะยะแปลงเป็นไวภะยะแปลงเป็นภัยอภัยยะแปลงเป็นอภัยเนาะมีตัวยออยู่ทั้งหลังแปลงยอหันอีกทีหนึ่งเป็นสลายไม้หมายอันนี้มีหลักการกำหนดฉะนั้นแล้วส่วนคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีสลายมีหลักการบ่ต้องคิดยากแมนใส่สลายไม้หมายใส่ไม้ม่วนเดใส่ตนใดแมนคำลาวเดิมเนาะจือเป็นหลักการพื้นฐานวันนี้มีแปลงสละอะเป็นสละอําเมื่อมีตัวมออยู่ทั้งหลังอามาตยะแปลงเป็นอํามาตแล้วก็อำนี่ในรูปออโอไม่กันมอแมวเนาะแล้วก็แปลงเป็นรูปเขียนในปัจจุบันนี้อํามาตสละอําออำนี่แหละอํามาตอมรินทะแปลงเป็นอมรินก็เปลี่ยนเป็นอมรินเนาะถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แล้วในรูปเขียนอันน่ะสละอําไม่กันมอแมวอ่ะนะอมตะแปลงเป็นอมตะอมระแปลงเป็นอมรเนาะแล้วก็แปลงสละอะนี่เป็นสละโอสละเอาเมื่อมีตัววออยู่ทั้งหลังนวะก็แปลงเป็นเนาหมายถึงเก้าหรือว่าไม่หรือว่ายูนาวรัตนะก็แปลงเป็นเนาวรัตสวนะก็แปลงเป็นเสาสวนีก็แปลงเป็นเสาวันนี้สินทะสินทวะก็แปลงเป็นสินเทาวันนี้แปลงสระอะเป็นสระอะได้บางพยางค์ของบางคำอีกได้แต่ถ้าหากว่ามีพยางค์ต่อไปให้ตัดพยางค์นั้นออกวิคารหะแปลงเป็นวิเคราะห์สังคหะแปลงเป็นสงเคราะห์และคำนี้นี่แปลงเป็นได้สองคำเนาะสังคหะนี่นะแปลงเป็นสงเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์บันดกะแปลงเป็นบันดะขนุหะละแปลงเป็นอนุเคราะห์แล้วก็นวะคหะแปลงเป็นนพเก้าแล้วก็แปลงสระอะนี่เป็นสระโอในบางพยางค์ของบางคำคือมีรายการกระซิบว่าโอ้ยมันคือหลายแท้ต้องได้จื้อเด้มีรายการเลยได้จื้อเนาะเพราะมันเป็นหลักไว้ละเด้ทางมาคำเข้าใดที่อันน่ะมาจากคำปาลีสันสกฤตแล้วก็มีสระคือที่ได้เสนอมานี่นะจากสระอะก็แปลงเป็นสระโอมันต้องได้เจอหรือต้องได้เล่าเนาะปริหะละปริหาระมันก็เว้ายากนะมีรายการมีตัวโลหะลิ้นสองตัวปริหาระแปลงเป็นบริหารปริเวณแปลงเป็นบริเวณปริสุทธิแปลงเป็นบริสุทธิปริวาระแปลงเป็นบริวารปริบุญนะขออภัยปริปุญนะแปลงเป็นบริบุญโพริปริโภคะแปลงเป็นบริโภคปริจาคะแปลงเป็นบริจาค
ก็บ่แม่นเรื่องง่ายฉะนั้นแล้วบรรพบุรุษเฮานี่เก่งหลายทุกซนว่าคํานี้มีคําเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตแปลงเนาะให้คงเสียงคงลิ้นคนลาวแล้วก็เป็นคําลาวที่ใช้ในปัจจุบันนี้เท่าทุกวันนี้นะมีรายการเบิ่งคําเข้าแล้วบ่ง่ายเลยได้มีรายการแปลงสระอิเป็นสระอึปาราสิกะแปลงเป็นปาราสึกโทษนักของประสงค์เนาะโทษนักของประสงค์โทษนักของพระสงฆ์ความหมายนะหิงสาแปลงเป็นหึงสาความเบียดเบียนลิงคะแปลงเป็นลึงคะหรือว่าลึงอวัยวะเพศชายศึกษาศึกษาแปลงเป็นศึกษามีความหมายว่าเฮียน

จิระการะแปลงเป็นเจียรการนิระมันตะแปลงเป็นเดียละมนหรือว่านิละมนติรัสนะแปลงเป็นเดียละสารเมื่อเห็นคำเข้าแล้วเป็นคำแปลงแล้วมีรายการคิดไปแล้วใดโปรแมนเรื่องง่ายเนาะแปลงสระอิเป็นสระไอไม้ไม้ได้บางคำของได้บางพยางค์ของคำตัวอย่างว่าพิทุระแปลงเป็นไพฑูรย์พิปุระแปลงเป็นไพบูรณ์อิสระขออภัยอิสวระแปลงเป็นไอสวนวิจิตตะแปลงเป็นไพจิตวิโรจนะแปลงเป็นไพลูดวิสาระขออภัยวิสาระบวหันเล่นเนอวิสาระแปลงเป็นไพสารบัดนี้แปลงสระอีเป็นสระอิหรือว่าสระเอศิละแปลงเป็นศิลนิละแปลงเป็นนินสีนาแปลงเป็นเซนาสีมาแปลงเป็นเซมาแล้วก็แปลงสระอีเป็นสระอือได้บางพยางค์ของบางคำแล้วก็มีไส้หน่อยเนาะเส้นว่าพีสะแปลงเป็นพืชมีความหมายว่าแกนหรือว่าพืชพันธุ์แปลงสระอุเป็นสระอูมีอตุระแปลงเป็นอาดุลปูรณะแปลงเป็นบูฮานสุภาแปลงเป็นโซภาสุภาวะแปลงเป็นโสภาพมีอายุวะแปลงเป็นเยามียุวัสนะแปลงเป็นเยาวสนยุวลักขณะแปลงเป็นเยาวลักแล้วก็มีแปลงสระอีเป็นสระไอเมื่อมีตัวโยอยู่ทั้งหลังเวียยาการณะแปลงเป็นไวยากรณ์บึงไหมเป็นรายการคำเข้านะเวียยาการณะเวียยาการณะสองสี่ห้าพยางแปลงเป็นไวยากรณ์สามพยางไวยากรณ์นี่แปลว่าอย่างระเบียบของภาษาไวยากรณ์ลาวก็เป็นระเบียบของภาษาลาวไวยากรณ์อังกฤษก็ระเบียบของภาษาอังกฤษอธิปติยะแปลอธิปไตยอธิปติยะอธิปไตยแปลงสระโอเป็นสระอะสระเอาโอกาสะแปลงเป็นอวกาศโอสาระแปลงเป็นอวสานโอตาระแปลงเป็นอวตารโมลีแปลงเป็นเมาลีโภสนะแปลงเป็นเผาสนะแล้วก็แปลงสระไอเป็นสระเอไวทยาแปลงเป็นแพทย์ไสนยาแปลงเป็นแสนยาไสนยาอนุภาวะแปลงเป็นแสนยานุภาพเว้าคำเข้านี่บ่เข้าใจเนาะเวลาแปลงแล้วเขาจึงเข้าใจเนาะมีรายการไสนยาอนุภาวะ2 4 6 7พยางค์แปลงมาเป็น4พยางค์แสนยานุภาพมีความหมายว่าอำนาจทางทหารอันนั้นมันเซาเอ็ดแบบในการแปลงได้นะมีรายการจำเป็นต้องได้จือเนาะจือบ่หมดจดไว้จือบ่หมดเราเฮ็ดแนวใดก็ได้เฮ็ดให้จือเนาะสำหรับผู้ที่เฮียนวิชาภาษาศาสตร์นั่นแหละจึงบอกมีรายการว่าบ่ต้องคิดว่าเฮียนภาษาลาวมันก็จะง่ายภาษาลาวในที่นี้โบเมนเฮียนคือจังเขาเฮียนอยู่ชั้นประถมมัธยมแต่หมายถึงการเฮียนลงลึกถึงการค้นคว้าเนาะมีรายการเฮียนลงลึกถึงการค้นคว้าย่างลึกซึ่งฉะนั้นแล้วสำหรับดอกซ้อนเลขเปลี่ยนว่าในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่เคยเฮียนวิชาภาษาศาสตร์ดอกซ้อนเฮียนแม่นวิชาภาษาศาสตร์เนาะวิชาเอกเป็นภาษาลาวบ่ได้เรียนสายครูแต่เรียนภาษาศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์ก็เป็นเรียนลงลึกค้นคว้าเนาะนี่แหละจึงบอกว่ามันบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะถามว่าจื้อหมดบ่ก็บ่แต่ก็จื้อเป็นส่วนหลายนั่นแหละเนาะมีความจำเป็นต้องได้จื้อมาฮอดทุกมื้อนี้จบดดแล้วก็ลืมไปได้แต่ว่าเมื่อใดที่ได้อ่านคืนเรียนคืนก็เฮ็ดให้นั่นน่ะสามารถจื้อจำได้ได้ถามว่าไทยเฮาเจ้าคอยเด้ซั่นผู้อื่นเด้ผู้ที่บ่ได้เรียนเด้บ่ได้เรียนก็ฮู้ไว้เนาะเป็นความฮู้มีรายการเพราะว่าไวยากรณ์คือเว้าหั่นแหละมันแม่นระเบียบของภาษาดิจังหน่อยมีรายการคือหลายๆเทื่อที่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการแล้วอาจารย์จะบอกว่าคำนี้ก่อนเพิ่นสิอธิบายคำนี้มีคำเข้ามาจากคำปาลีคำสันสกฤตคำเดิมแม่นแล้วนี่มีรายการสังเกตบ่อาจารย์จะบอกให้ฮู้ถึงคำเดิมมีหลายๆเทื่ออาจารย์ก็เคยถามดอกซ้อนว่าเป็นได้ดอกซ้อนคำเข้ายากบ่ยากเนาะบางเทื่อนี่อ่านบ่ได้ออกเสียงยากได้ตั้งใจแต่เวลาเพิ่นแปลงมาเป็นคำลาวแล้ว

0: เขาก็ใส่สบายเบาสบายเพราะว่าเขาเคยใส่ดีเนาะเพิ่นแปลงมาแล้วแล้วแปลงฮะนะแปลงจังไดเด็กก็มีหลักการคือดอกซอนได้เสนอดิว่าแปลงสระนั้นเป็นสระนั้นอันนี้แหละแม่นระเบียบของภาษามีหลักการในการแปลงจังได๋มีหลักการภาษาว่าเอ้าเป็นหยังเพิ่นคือแปลงแล้วนี่มันนอนอยู่ในระเบียบหรือว่านอนอยู่ในหลักการเนาะมีหลักการว่าคํานี้เอ้าเป็นหยังคือแปลงแนวนี้เอ้าคือมาเป็นคํานี้มันมีระเบียบคือจังว่าแหละก็มีบนตัดคำนี้เนาะแปลงสระอันนี้เป็นสระอันนี้แล้วก็ตัดอันนี้ในกรณีนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่ามีหลักการกำหนดแล้วเป็นระเบียบของภาษาที่มดทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติตามเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้เนาะมีหลายการถ้าว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกก็นำใส้ตามหลักการที่เพิ่นได้อ่ะนะกำหนดไว้แล้วและมดทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามนั้นจึงมีความเป็นเอกภาพกันได้เนาะซึ่งว่าอันภาคดังกล่าวนี่นะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีนี่นะก็เป็นหนึ่งในคู่มือการเรียนการสอนฉะนั้นแล้วทุกอันที่นำเสนอมาเฮาเคยเรียนมาแล้วเนาะอยู่ในชั้นต่างๆเริ่มต้นมาแต่ชั้นประถมต่อมัธยมต้นมัธยมปลายผู้ใดที่ศึกษาเรียนต่อในสายวิชาเฉพาะก็คือภาษาศาสตร์ก็จะได้เรียนรู้หลักการซุมนี้แล้วก็นะรายละเอียดต่างๆแต่ละบทแต่ละบทที่กำหนดอยู่ในไวยากรณ์ลาวเนาะทุกคนที่ผ่านโรงเรียนจะต้องได้เรียนเพื่อเรียนเอาหลักการที่เป็นเอกภาพแล้วก็ให้มีความรู้แล้วก็นำใส่ให้มีความเป็นเอกภาพกันเนาะมีรายการเวลาหมดแล้วแต่ว่าบทนี้ยังบ่หมดใดมือหือมืออื่นนี่อาจารย์แสงฟ้าเขาพร้อมรายการมือหือดอกซ้อนสืบต่อนำเสนอถือว่าหาก็ได้แต่อันนะข้อที่หนึ่งเนาะก็คือแม่นวิธีแปลงสระได้มี2อย่างคนได้แปลงสระกับแปลงพยัญชนะอันนี้นี่แปลงได้แปลงแต่พยัญชนะขออภัยแปลงแต่สระยังพยัญชนะสืบต่อในมื้อต่อไปขอบใจทุกท่านสละเวลาอันมีค่าแก่ติดตามรับฟังมื้ออื่นเนาะติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเด้ออาจารย์แสงฟ้าเขาพร้อมรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
1: แสนจีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
5: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
6: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
4: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
6: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
5: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพตอนหับทานเข้าสู่เวลาแห่งข่าวมวลข่าวซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz มีรายการหลายท่านฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดนะ 18:00 นจนถึงเวลา 19:00 นวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อรายการของเฮาผู้ลางคนถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เทศนาคือบ่ได้ยินว่าซั่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่นบ่มีเนาะ3มื้ออาทิตย์นึงมีแต่4มื้อเท่านั้นนะแจ้งให้มีรายการได้รับฮู้ตื่นเด้อเวลาแห่งข่าวมวลข่าวซื่นของท่านผู้ฟังเวลาดีๆที่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพของท่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และกันยังกระจายทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและกันยังมี Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกเส้นเดียวกันเด้อตอนนั้นก็ยังไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio เพิ่มช่องทางให้มันมีหลายช่องทางเลือกสำหรับท่านผู้ฟังบ่สะดวกทั้งฟังทั้งวิทยุก็ฟังทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้นะบ่ได้บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เอาวิทยุขึ้นมาเปิดฟังโหลด FM 103.7 MHz สิได้ม่วนได้ซื่นฮู้จักของดีมีประโยชน์และท่านผู้ฟังผ่านทางรายการของพวกเฮาโดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาก็คือบริษัท Ailada Marketing Internationalที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพของท่านหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ท่านงดงามจากภายนอกสู่ภายในจังซี่แหละสบู่ยาถูแก้วเอ้ยสูตรความงาม BSY จังซี่แหละเนาะแต่สิ่งสำคัญอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดเนาะก็คือโนนีเอนไซม์และก็ยังมีสุภัทโอโซดและกันนารายคลายเส้นนะจะหน่อยจะบอกรายละเอียดให้มีรายการได้ครับฟังกันตื่มขอบใจมีรายการไลฟ์บอลละทีว่าติดตามรายการของพวกเขาอยากโออยากลงก็แมนโทรเข้าสู่รายการของพวกเขาได้นะที่ว่าติดตามและเพิ่นก็ทักทายสบายดีมาทั้ง WhatsApp แดทั้ง Messenger แดเพิ่นว่าฟังรายการอยู่เด้อว่าซั่นเด้อขอบอกขอบใจอีหลีฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องปัญหาสุขภาพผ่านทางรายการเด้อติดต่อไปทางบริษัทไอราดาลาวได้ปรึกษาบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยเพิ่นว่าโอ้ยานได้เสียเงินเด้สิได้ซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่นเด้ก็คิดไปต่างๆนานาบ่ต้องคิดแนวนั้นเนาะแบบเป็นกันเองแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบพ่อแบบแม่แนวใดฮู้ก็บอกกันโลดเนาะปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพที่ท่านที่ท่านพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เจ็บร่างเจ็บแอวโอ้ยลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยจังซี่เด้เป็นฤทธิ์สีดวงทวารเป็นฤทธิ์สีดวงดังไขมันในเลือดเส้นเลือดตีบตันหรือว่าเลือดบ่สะอาดเลือดขุ่นเลือดเหนียวจังซี่สิแก้จังได๋รายการของเรามีคําตอบให้กับทุกๆท่านหรือทางบริษัทไอราดามีคําตอบให้ทุกท่านปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้020-8856-55995449 5449เนาะเอาบ่ทันเว้าหลายใจห่างเวลาผ่านไป5นาทีใจท่านได้มวลซื่นจากทางรายการของเฮาและก็ฟังสปอตโฆษณาผู้ให้การสนับสนุนแล้วจังกลับมาโอ้ลมกันในระยะต่อไป

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางการเดี๋ยวก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนอนนี่
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะ
0: เด
1: เข
0: อ
1: าเขาพ่อเด้เอา
0: เจ้า
1: สุนั
0: เจ
1: ข
0: ้าพ
1: น
0: ่อ
1: ะแปลว่ากินมาในกาหลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาใครเห็นนะ
0: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
1: กินหลายอย่าง
0: เด
1: นะ
0: อ
1: ตัวนี้เป็นถือว่าเอาใครมาจะ
0: เจ้
1: ม
0: า
1: าซื้อได้นะ
0: เดอนี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็น4 มื้อนี่แล้ววะ4 มื้อครึ่งนะ
0: สี่มื้อครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่ม
0: พ
1: ื้
0: ออ เ
1: คร ึ
0: ิ
1: ่
0: ่
1: ง
0: ม
1: ประเมินที่สามบ้างคือว่าใคร
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
1: สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: คือว่าใครใครก่อนผมจะได้แต่
0: ใคร
1: ส
0: ค
1: ุ
0: นบ
1: น
0: ร
1: ั
0: ิ
1: ข
0: ก
1: ม
0: ิ
1: ัน
0: เน
1: น
0: าะ
1: รา
0: การนอนรับนี่
1: แต
0: ท
1: ่
0: ี่
1: ว่
0: พ
1: า
0: ักมาน น
1: อ
0: ี
1: น
0: ่
1: ได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะ
0: เด
1: ครับ
0: อ
1: ว่าแต่ก้าเขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู่
0: แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บอ
0: โอ้
1: ตั้
0: บ
1: ง
0: ริ
1: แต่
0: กิ
1: โ
0: น
1: ม
0: ละ
1: กินบ
0: อ๋
1: ร
0: อ
1: ิกินเลย
0: ดี
1: นอน
0: ดี
1: นอน
0: ด
1: ไ
0: ี
1: ด้
0: ด
1: อ
0: ีย
1: ู่เอาเขา
0: วันอาทิ
1: เ
0: ต
1: อ
0: ย์
1: า
0: เนาะ
1: ที่กินตลอดได้ตัวนี้
0: เ
1: น
0: ด
1: ะ
0: อเด
1: เ
0: ออ
1: าที่ป่วยจนว่าไปขอเงินมุกตามไปซื้อกินอะไรก็ได้นะ
0: เด
1: เ
0: อ
1: พื่อที่
0: เด
1: จะกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้
0: เ
1: ว
0: ด
1: ได้
0: อ
1: เนาะดีใจ
0: เพร
1: น
0: าะ
1: ะ
0: ว่า
1: ดี
0: ห
1: ใจ
0: ลาย
1: ละกับผมเองมันฟื้นมาเขาอายุขนาดนี้แล้วนะ
0: เดอ
1: ท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสม
0: เด
1: คว
0: อ
1: รนะวันนะเอาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจ
0: เดอ
1: ดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถือกอยู่เขาเบิ่งแต่ว่าปัญญาเขามันหลายโพดน
0: เด
1: ะ
0: อ
1: ขึ้นว่าก็สิดีอยู่เขาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวใหญ่ตัวนี้นะเอาขึ้นว่าพ่อกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโน่นนี่
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแบบกับพ่อได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาในกาหลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพ่อเนาะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาจะซื่นได้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามมากคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะ
0: ไข้คนไม่ได้กินเนาะการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่แค่เอานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับในความนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปกติ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าของเงินน้ำมูกตับมันกินอะไรเมื่อไงก็ได้นะเป็นที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไรได้เน
0: า
1: ะดีใจด
0: ี
1: ใจแหละกับผมแม่มันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แหละนะท่านผู้ซื้อว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาฟื้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได
0: ้โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถืออยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะเขาขึ้นว่าขึ้นที่ดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเอาขึ้นเราพ่อกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังหลายคนก็เฮ็ดเวียกงบบ่ว่าบ่ตีไผแล้วเนาะค่าของชีพซุมื้อนี่ก็สูงแน่เพื่อปากเพื่อท้องอย่างต่างๆแนวใดมันเป็นอาชีพสุจริตขยันหมั่นเพียรบุหารเพิ่นว่าบ่มีความยากจนในหมู่คนขยันแล้วก็บ่ติบ่หิอาชีพเนาะแนวใดมันพออยู่พอกินก็เฮ็ดเนาะดังนั้นก็ลืมไปว่าสุขภาพก็ต้องมาเคียงคู่กันสุขภาพมาก่อนนะถ้าสุขภาพแข็งแรงเฮาจังสิเฮ็ดเวียกได้ได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าสุขภาพอ่อนแอเจ็บอดอแด่ๆอยู่เงินไทยมาเท่าใดก็คนลงใส่ซื้อยุกซื้อยาอันนี้ก็บ่ว่ากันถ้าว่าคันเจ็บคันปวดหรือว่ามีอาการก็ต้องได้ไปหาแพทย์หาหมอเนาะแต่สิ่งอยากสื่อสารให้กับท่านผู้ฟังได้ฮู้ก็คือเฮาต้องเฮ็ดให้มันแข็งแรงตั้งแต่มื้อนี้ถ้าผู้ฟังพอเงินหามาได้ไหมเนาะแต่สุขภาพนี่หาบ่ได้เด้อบางเงินบางครั้งนี่ใส่เงินเท่าไรก็ซื้อคืนมาบ่ได้นะเรื่องเทื่อก็เห็นว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่แล้วไปสิฮู้ว่ามืออื่นมันสิเป็นหยังแม่นบ่ดังนั้นต้องเฮ็ดให้แข็งแรงอยู่ตลอดบ่เรื่องไรครับวันนี้มื้อนี้อาจจะยังมีไรครับแต่ว่าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายครับแม่นบ่บางคนเนี่ยหาเงินจนฮอด 10:00 นกลางคืนเลิกเวียกประจำแล้วก็ไปหาเวียกเสริมอีกตั้งแต่4โมงแรง5โมงแรงไปจนฮอดเที่ยงคืนจังซี่เงินที่ได้มาเงินเดือนหลายๆนั้นบ่พอผู้บางคนไปเป็นปู่มาอภิญญาก็เคยพ่อด้วยตนเองมาแล้วเนาะหาเงินจนเลิกจนเดือนกลัวสิได้นอน1โมง2โมงกลางคืนตอนเช้าบัด5โมง6โมงนี่ลูกแล้วบ่มีเวลาเลยสิจะได้เบิ่งแยงตนเองสุดท้ายก็ได้นอนห้องหมออันนั้นก็ฝากไว้ให้ทุกท่านนั้นคิดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับโครงการนะสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เลยท่านผู้ฟังเด้ออันนี้มันเป็นโครงการสร้างขึ้นแบบว่าบ่คิดแต่ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเนี่ยนะบ่ได้คิดว่าแต่จะขายแล้วเพื่อเอากำไรเท่านั้นนะแต่คิดว่าอยากเฮ็ดแนวใดเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยนะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือสุขภาพดีนะมีสุขภาพดีขึ้นเหตุจังใดครอบครัวจะมีความอุ่นใจหลายขึ้นกำไรที่แท้จริงเนี่ยอาจจะบ่แม่นเงินนะท่านผู้ฟังแต่อยู่ที่หอยิ้มของทุกท่านที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าบางเทื่อก็ขายเครื่องไผก็ต้องการกำไรให้แหละบ่ปฏิเสธแต่ว่าก็พอดีพองามเล็กๆน้อยๆสิ่งที่สำคัญนั่นแม่นให้ท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังแม่นครอบครัวของความสุขแท้ๆแม่นการเห็นผู้มีสุขผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงพวกเขาก็ดีใจเนาะถ้าว่าท่านเบิ่งว่าสุขภาพนั้นสำคัญกว่าเงินแท้ๆกันลองหับด้วยตนเองลองเบิ่งเนาะลองพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าว่าท่านเจ็บเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าต้องการอยากจะบำรุงเพราะว่าทุกอย่างที่เฮาแนะนํานี่มันแม่นสารอาหารบำรุงมันบ่แม่นยาเนาะผู้บางคนเอาไปกินก็บอกเอ้ามันคือบ่เซาจักเทื่อว่าซั่นก็ต้องได้กินโดนแน่เพื่อไปซ่อมแซมเซลล์ที่ขาดหายไป ดยเฉพาะโนนีเอนไซม์ถ้าผมฟังโนนีเอนไซม์นี่ก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นต่างๆและก็ยังมีสุภัทโอสถท่านผู้ฟังช่วยหยังช่วยเบิ่งแยงหลอดเลือดระบบเลือดแล้วก็ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดปลอดสารพิษเนาะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมนั่นแหละฟื้นฟูร่างกายผู้ที่มักเจ็บประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพล่าความดันไขมันต่างๆที่หลายคนในแต่ที่ว่าพบปัญหานี้อยู่ในปัจจุบันเนาะและก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นผู้บางคนมีหลายพยาธิอยู่นำกันโอ้ยเส้นก็เจ็บเอ็นก็เจ็บลิ้นสะดวงกระปานนั่นกินข้าวแล้วก็มีปัญหาเจ็บกระเพาะย้อนว่ามันบ่ย่อยย่อยยากระบบลำไส้บ่ดีโฮมอยู่น้ำกันเบิดอันนี้อภิญญาก็เป็นคือกันเนาะตะกี้เนาะแต่ว่าการมาพบผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สวยเฮ็ดให้เฮาสบายใจขึ้นได้เนาะแล้วก็ผู้ที่มาเก็บเส้นเจ็บเอ็นเด้อท่านผู้ฟังเด้อนารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่นะสวยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็สวยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแหงจังซี่น่ะนารายคลายเส้นและ3ผลิตภัณฑ์นี้3 4ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นสุดท่านผู้ฟังเป็นสุดเนาะท่านที่ซื้อ2สุดแถมไปอีก1สุดให้ละล่าเลย1สุดนี่นะกินเป็นเท่าไหร่เดือนก็บ่เบิดเนาะอันนี้มันพวกเฮามีความมุ่งหวังอยากจะให้ทุกท่านนั้นสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุขภูสุขคนลุกขึ้นมายามมื้อเช้าสิบ่ได้จมให้ลูกให้หลานว่าตนเองเก็บแอวซะตัวโอ้ยจะมันสู่ขี้ข้านนอนนานลูกเพิ่นว่าตื่นสวยขนาดกูเจ็บแอวอยู่ก็ยังลูกจมเด้ที่จริงเพิ่นก็เจ็บอยู่เอ้าหลายคนก็สิเป็นแบบนั้นแหละบัดเฒ่าบัดโอไปอย่าฟ้าว่าเพิ่นเนาะดังนั้นเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเด้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่ทั้งแพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําหลายๆให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวก็คือเฮาดื่มน้ําน้อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันขุ่นมันเหนียวแล้วเฮ็ดจังได๋สิช่วยได้ก็คือสุภัทโอสถนั่นเองสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทไอลาด้าลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้และก็เป็นตัวแทนจําหน่ายได้เช่นเดียวกัน8856-5599-5449-5449เนาะ18โมง23นาทีเอามวนกันซะก่อนทางเทคนิคเขาจัดให้มีรายการได้ฟังมวนแล้วจังโอ้ลมกันในระยะต่อไป

0: นั้นแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยาสุทาให้สวยเกินแก้เริ่มแต่แข็งเริ่มแข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะท่านผู้ฟังเนาะเป็นจังได๋ถือใจมิตรรายการหรือว่าเสียงเพลงที่พวกเราเปิดให้ท่านได้รับฟังเนาะจังว่าซาซ่าแน่กับลำวงแน่บางมือก็มีหมอลำแน่สลับซับเปลี่ยนกันที่ทางเทคนิคเพิ่นจัดให้เนาะมื้อหน้าเนี่ยพิญญาสิจัดให้มีหมอลำนำเปลี่ยนรสชาติสลับกับเสียงเพลงแบบลูกทงบรรณาจังซี่แหละเพื่อให้ถือใจหลายคนบางคนก็สิมักฟังลำแน่ได้เนาะบางคนก็มักแบบลูกทงแบบซาซ่าเศร้าๆซึมๆบางบอนบอนใดจะมีฝนตกก็เข้ากับบรรยากาศเป็นว่าฟังเพลงซาซ่าเนี่ยบอดีนบอคนกินข้าวแรงแซ่บๆฟังเพลงเย็นๆผ่อนมากับครอบกับครัวเอาจังไหนก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะจะมีความสุขกว่านั้นถ้าหากทานสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเชิญชวนทุกท่านเด้อเชิญชวนเข้ามาห่วงกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะท่านผู้ฟังเนาะห่วงกับโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวท่านผู้ฟังบ่เป็นเพียงแต่โครงการเนาะแต่นี่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและก็คนที่ท่านทักดังคนกาซอกหาอยู่ว่าเหตุจังได๋สิมีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโอกาสดีของท่านมาฮอดแล้วเด้อท่านผู้ฟังพอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่นะเอาไปซื้อไปหาเอาทางใดก็บ่ได้เนาะมันบ่มีอะไรเปลี่ยนเคลื่อนกับรถจักรรถใหญ่เด้เมื่อมีสุขภาพดีพวกเราก็จะมีไสยสนะไปพร้อมกันกับโครงการของพวกเราเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมสุขภาพดีนะสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนก็คิดว่าการค้าขายงานมือมันต้องมีกำไรหลายเอาจากลูกค้านี่นะก็แม่นอยู่ดอกแต่เรื่องกำไรกำไรมันก็มีบ่ปฏิเสธเนาะแต่ว่าก็พวกเราเน้นเรื่องสุขภาพมาก่อนเสมอเนาะท่านผู้ฟังกำไรมีเล็กมีน้อยก็บ่เป็นหยังเนาะลางคนก็ยังพวกเฮาก็ยังแถมให้พร้อมเนาะก็คือท่านซื้อ2สูตรแถมให้ละลาอีก1สูตรเด็ดท่านผู้ฟัง แถมให้1สูตรละลาเลยดังนั้นฝ่าวหีบพรใจเด้อกับโครงการดีๆของพวกเฮาพวกเฮาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลอีหยังดอกเนาะเพียงแต่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยจะมีสวัสดิการของทั้งบริษัทมอบให้กับทุกท่านที่นะซื้อผลิตภัณฑ์เนาะเพื่อส่งเสริมการบำรุงสุขภาพเนาะซื้อผลิตภัณฑ์โนนี้เอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถและก็สมุนไพรคลายเส้นนาลายคลายเส้นนะมันจะมีหลายระบบนำกันนะผู้ฟังเป็นระบบกองทุนของกองทุนสมาชิกเนาะทุกการซื้อ1สูตรจะสมทบให้ท่าน 100,000 กีบผู้นำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัทที่จะตั้งขึ้นมาเด้อซื้อ1สูตร 1,600,000 กีบนี่นะจ่ายค่านอนห้องหมอถ้าทันเจ็บเป็นเนาะ3ครั้งต่อปีนี่หรือว่าเสียชีวิตก็มีเงินให้อีก2ล้านกีบเนาะอันนี้เป็นถึงว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็พวกเราภูมิใจที่จะมอบให้ทานเนาะคืนกำไรให้กับทุกทานบ่แม่นว่ากินแล้วซื้อแล้วก็ซื้อไปซื้อๆเนี่ยบ่ได้นะพวกเราคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกทานหรือว่าซื้อ1ชุด 1,600,000 กีบบ่แม่น4ล้าน3ชุดเนาะซื้อชุดโกน3ชุด 4,800,000 กีบนี่นะจ่ายค่านอนห้องหมอ3ครั้งต่อปี900,000 กีบเนาะท่านผู้ฟังเสียชีวิตได้5ล้านเนาะ แล้วก็6สูตร9ล้าน 600,000 จังซี่นอนห้องหมอได้1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเนาะเสียชีวิตได้10ล้านจังซี่แหละและอีกหลายๆขั้นตอนนะผู้ฟังที่ท่านสามารถสมัครได้เนาะสมัครได้เงื่อนไขกับโครงการของพวกเราอายุสิทธิ์1ปีขึ้นไปเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆจากทางบริษัทไอลาดาแล้วมอบให้กับทุกๆท่านบ่จะเป็นโนนี่เอนไซม์1สูตรนี่มี3อย่าง4อย่างเนาะโนนี่เอนไซม์และก็ยังมีสุภัทโอสถแล้วก็นารายคลายเส้น3อย่างเนาะท่านผู้ฟังเป็น1สูตรทานซื้อ2สูตรแถมไป1สูตร5ทานเท่านั้นสำหรับมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะสามารถติดต่อผู้พันสอบถามรายละเอียดกับทั้งบริษัทไอลาดาลาวได้เด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบริษัทจะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายและก็จิตใจจิตใจได้จะได้ต้องมวลซืนตามพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าคนที่อยากจะอายุยืนก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองปล่อยวางให้ได้บ่เก็บปัญหามาคิดอย่างต่างๆเพราะว่าสุขภาพนี่นะสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ดีมันต้องเคียงคู่กันเฮ็ดให้เฮามีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีนี่ล้วนแล้วแต่มาจากสุขภาพจิตที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีเฮ็ดแต่สิ่งดีๆเว้าแต่สิ่งที่ดีและก็กินแต่สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองแน่นอนอายุยืนเพิ่นว่าจังซั่นนะเอามวนซื่นกันอีกจักสุดนึงจักหน่อยเข้ามาอบรมกันในระยะสุดท้าย
2: ตัวโนนี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ครับไอแดงวงไงหลาย
2: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
3: ่ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยๆๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้ว
3: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
2: ้อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
3: โห
4: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
2: ก็
4: ตะกี้กินยาแก้วิต
2: เพราะตะกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โดยๆ
4: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโควิด
2: มันแสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
3: แต่แม่นโควิดดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยอ๋ออีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
5: อันนี้เช้าละยาแก้วิต
2: โอ้ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
5: มันบ่วินมันก็บ่กิน
2: เด้อดีใจเนาะ
6: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

ให้มีรายการได้ฟังรอดพื้นไปจักหน่อยเวลาในไวอีหลีได้ท่านผู้ฟังจากทางรายการของเฮายามนี้บ่ว่ายามนี้ยามใดล่ะฮอดยามเบิดมันก็เบิดเนาะแต่ว่าใครในยามนี้มันนานค่ําเนาะ 6-7 โมงนี่โอ้ยยังบ่มืดเด้นะแต่ว่าเวลาทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้สิเบิดแล้วฝากไว้ตื่มเด้อสําหรับการเบิ่งแยงสุขภาพของทานให้แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอกินน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาหารสารอาหารที่บ่เพียงพอก็อย่าลืมโนนิเอนไซม์สุพัทโอสถและการละลายคลายเส้นดังที่เว้ากันมาตลอดรายการเลยมีจุดประสงค์เดียวเพื่ออยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะปรึกษาละล่าและก็ยังมีต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599 5449 5449เด้อท่านผู้ฟังเวลาใกล้สิเบิดเวลาที่เหลือในใจท่านได้มวลซื่นจากทางรายการของเราไปจนเบิดเวลาเบิดบ่ได้พญานลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีเงินใช้ให้พญานโลคาเบิดสุขผู้สุขคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานส่วนกลางในลาวสั่งสัตว์เน้นหนักให้คณะบริหารงานส่วนกลางสาพันธ์กรรมบัตรลาวสุดใหม่เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่เข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพใน5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคจะเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคไปสู่คุณภาพใหม่เมืองสังทองนครหลวงจันทร์ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นกำลังแห่งเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบใหญ่เพียง 2.5 ส่วนร้อยในปีนี้ออสเตรเลียพัฒนา AIกวดหามะนำและหูป่าสลามหลักรอบขนส่งผ่านสนามบินและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนทานทองลุ้นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองมีทานเพชรพรมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องวาการศูนย์กลางผักพร้อมคณะด้วยการต้อนรับมีทานบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารผักแขวงประธานสภาปาสนแขวงเสกองพร้อมด้วยผักส่วนเกี่ยวของเข้าห่วม
2: ทานบุญหลายบุตริได้กล่าวรายงานสภาพร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและผลสำเร็จการก้าเกี่ยมสร้างต่างตาแสงอยู่แขวงเสกองซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมีทั้งหมด16ตาแสงปัจจุบันได้รับการประกาศสั่งตั้งแล้ว15ตาแสงพิเศษสำคัญต่อกับการขนานนามสื่อขององค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆนั้นแม่นท่านทองรุ่นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขนานนามและตั้งชื่อเป็นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้มีความหมายความสำคัญเหลือเกินทางภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสัญลักษณ์แห่งความหวังโดยภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำผักหลักตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่นนอนใน4ตาแสงของเมืองดักจึงซึ่งมีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงแคมเส้นทางหลวงเลขที่16เบห่างจากเทศบาลเมืองดักจึง38กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 43,700 กว่าเฮกตาร์ความเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,900 กว่าคนยิ่ง 3,123 คนมี102กว่าเฮือนมี 1,368 ครอบครัวและมี968หลังคาเฮือนประชาชนส่วนหลายมีอาชีพทำการผลิตกสิกรรมความเอา88ส่วนห้อยในนี้ตาแสงตะเวนออกลอยเมฆยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนอนในเส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจารุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
1: ประธานศูนย์กลางแนวรถสั่งสัตว์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องได้เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำผักของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวรอสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่ค้นคว้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซี่นำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแห่งแก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: คณะบริหารงานผักชุดใหม่ต้องตอบห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกผักหมดแค่นับคนกว่าปั๊บผู้มึกเรียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปั๊บผู้เปลี่ยนปั๊บผู้ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบทสอดคอปั๊บผิดตักที่ใดตักเห็ดคือเก่าว่าคือเก่าบางเถียงมีบางอันกระไดมีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตักปุ่งยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติต่อระเบียบวินัยสติต่อกฎหมาย ของพนักงานของสมาชิกสาธารณะนับไปถึงชาวของให้งาน
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องค้นคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจรั้วโมถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนยิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเทละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาการแข่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030ฐานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไหฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของเราระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันตกเฉียงใต้เสิงตูแขวงเสฉวนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาสายแดนลาวเวียดนามยาว147กิโลเมตรอื่น
4: เวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมประคุมคล้องเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับสำเร็จการเซ็นบทบันทึกความมือโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตูแข็งอยู่ด้านสปจีนสำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคกแข็งขมวนมาเซเดนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือช่วงที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อสานต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับใส่การบำรุงหักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
1: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮมเพื่อให้เวียกงานโฆษณาโฮมไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮมขององค์คณะผักคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5องค์คณะผักคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาโฮม5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาโฮมโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจะตั้งคุณคว้าเสื่อมซึมและพันขยายพร้อมทั้งติดตามกวดกาสุกโยสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น
5: สั่งแผนจัดทิมแต่แจกยาโครงการกันเมื่อสภาที่3สรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารบัญชีกองกระทรวงใหญ่ขั้นที่2ของภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้นที่10ของรัฐในกรมเกษตรจัดตั้งกลุ่มขั้วซ้ําซึมและผันขยายของท่านที่ตามกฎกาสุมอยู่สรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งซ้ําซึมและผันขยายบัญชีกองกระทรวงใหญ่ขั้นที่12ของภาคบรรดากระทรวงโครงการและท้องถิ่นสั่งและปรับปรุงเอกสารรับใช้ในด้านโฆษณาโครงการที่1สั่งและปรับปรุงเอกสารโฆษณาพัฒนาคาถาเกี่ยวกับความสำคัญของศาสตร์ของภาคของผู้นำของภาคอื่นในสากลโครงการที่2สั่งและปรับปรุงเอกสารที่เศร้าคมความผูกเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพุทธวิหารแนวทางแผนนโยบายของภาคกฎหมายนโยบายของรัฐสำหรับต่อไปต่างโครงการที่3สร้างเอกสารดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างพรรคแม่นาวาง2ของกระทรวงใหญ่ของพรรคและการเตรียมของกระทรวง3ขั้นของพรรคโครงการที่4สร้างและปรับปรุงเอกสารผู้ร่วมเวียกงานโฆษณาผู้ร่วมให้ได้รับเป้าหมาย
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาผู้ร่วม5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอบรมให้พนักงานเทศเวียกโฆษณาผู้ร่วมทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจัดตั้งฝึกอบรมแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำไส้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าใส่ตำแหน่งงานให้เพียงพอตามพระบทบาท
0: ในตอนบ่ายของวันที่15มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะกับท่านดาเซียนซีโอโรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีโรมาเนียพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในวันที่14-16มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของท่านดาเซียนซีโอโรสในครั้งนี้พร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวและโรมาเนียในตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการหัวมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือการหัวมือในโครงเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีพร้อมเดียวกันนี้ท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทางฝ่ายโรมาเนียทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อการเสริมยงเสริมจอดการพัฒนาส่วนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาตินอกนี้ท่านรองรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนะใส่เพื่อเสริมขยายการหัวมือระหว่างลาวและโรมาเนียในซุมปีต่อหน้ารวมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอโรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างโรมาเนียและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุกโยเพื่อให้มีการเสริมขยายการหัวมือในโครงเขตเวียกงานต่างๆระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่าพร้อมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันท่านที่ปรึกษาประธานาธิบดีโรมาเนียังได้พบปะกับคณะบริหารสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหัวมือในโครงเขตการค้าและการลงทุนในต่อหน้าลาวและโรมาเนียได้สร้างสายพัวพันทั้งการทูตร่วมกันในวันที่25พฤศจิกายน1962ทั้ง2ประเทศยังแม่นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือ OIF หรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
1: และยาผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นทางแห่งและเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้สภาพการท่องเที่ยวมีจุดเด่นและสีสันเพื่อดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเที่ยวชมหลายขึ้นผ่านมาองค์การปกครองเมืองสังทองได้เอาใจใส่จัดบรรดากิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมบุญกองข้าวใหญ่ติดพันกับงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเล่นอื่นพร้อมทั้งรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองนับมือเพิ่มขึ้น
6: เพื่อดึงดูดให้แขกคนภายในและคนหลวงและต่างแขกมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮิตของประเพณีและซื้อขายสินค้าอันนี้ก็เขาได้จัดทุกๆปีถือว่ามีผู้มาเที่ยวชมก็ลายสมควรแล้วแหละเนาะสามารถสร้างรายรับเพศตามกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดจำนวนหลายนอกนั้นที่พันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามทั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในระยะผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทอง
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันทั่วเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด4แห่งเช่นแหล่งท่องเที่ยวฤดูกาลมีหาดทรายขาวฟาร์มผาเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มมาบ้านเพียลาดและน้ำตกตาดห้วยตินทันบ้านวังมามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อปีและสามารถสั่งรายรับให้ประชาชนภายในเมืองเฉลี่ย4ตื้อ55ตื้อกีบต่อปี
0: ต่อไปเชิญท่านฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองคงเซโดนแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีโดยการเข้าร่วมของท่านวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
7: ท่านวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองในพันซานอวยพรวันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลลูกคุณหลานภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกงานป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนินใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเซโดนได้วางขาดหมายสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 22,000 กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในต้นไทยก็ได้มอบของขวัญรางวัลให้แกนของนักเขียนที่แสดงศิลปะพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายขนมและหยอดยาป้องกันพยาธิให้แก่เด็กน้อย
8: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีอยู่สโมสรใหญ่ของเมืองเสียงเงินได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมนิติกรรมการสั่งตั้งตาแสงโดยการเป็นประธานของทานผู้เงินอุตสาหะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าโครงการกองบัญชาการพร้อมด้วยคณะผู้สอบเข้าห่วม
9: ท่านแสงเดือนหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นปี2025จนันทานจตุบุตรกองทองหัวหน้าห้องว่าการเมืองได้ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการสร้างต่างตาแสงและทานสายังเมงทาหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ขึ้นผ่านมติของสภาประชาชนไข้พบางว่าด้วยการหับหงเอาการสร้างต่างตาแสงจำนวนตาแสงและพันข้อกำหนดของคณะประจำสภาประชาชนแขวงเกี่ยวกับการสร้างต่างตาแสงในทั่วไข้พ ขบังจนาธานบุญเพชรผุนพลหงเลขาพักเมืองใดผ่านแจ้งการข้องคณะสีหนามสร้างต่างตาแซงคันแควงโดยอนุมัติสร้างต่างตาแซงจูเมืองเซงเงินจำนวน4ตาแซงคือตาแซงปักแฟดตาแซงส้นหลวงตาแซงตาดกระจำและตาแซงกิ่วกระจำส่วนมือประกาศตาแซงนั้นคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปี2026นาตอนท้ายประธานใดมีคำเห็นโอหลมโดยทานใดเน้นหนักว่าการสร้างต่างตาแซงนี้แมนเบียกมาอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ทุกภาคส่วนตอนจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติถ้ามีผลสำเร็จและผู้ที่จะไปประจำจุดตาแซงต้องได้คนควาหำเหียนเพื่อฝึกฝนล้อมตนเองเพื่อให้ท่าเวียกันได้หับเวียกันทีดีขึ้นกว่าเก่าโดยสะพอแมนการนำพาประชาชนสร้างสร้างพัฒนาท้องถิ่นถ้ามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: ต้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีคำไซกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้จัดพิธีทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ให้เกียรติเข้าความมีทานพันลอนแก้ววิเศษห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีบรรดาคณะกองกวดกาป่าไม้และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: ในพิธีทานผู้ประเสริฐอินทรีย์เสียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกฎกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้รายงานย่อเกี่ยวกับการติดตามกฎกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่กองกฎกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งวันที่5พฤษภาคม2026และครั้งวันที่18พฤษภาคม2026อยู่เขตเมืองบริคันและเมืองปักกะดิ่งสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคือเมืองปักกะดิ่งยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน3ตัวน้ำหนัก 5.8 กิโลยึดสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลยึดสินส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลเมืองบริคันยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 2.5 กิโลยึดเต่ายังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลยึดกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลยึดสินส่วนหมูป่า17กิโลยึดเงินตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ประกอบมีกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลเหยินตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลสิ้นส่วนหมูป่าจำนวน17กิโลสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลสัตว์ที่มีชีวิตเต่า2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลแลนจำนวน5ตัวน้ำหนัก 8.3 กิโลไม่ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสำหรับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทางศึกษาผมเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
11: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระวัง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 2.5 ส่วนร้อยในปีนี้ต่ำกว่าเมื่อเทียบใส่กับระดับ 2.9 ส่วนร้อยของปีก่อนในขณะที่ภัยเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ระดับ 4 ส่วนร้อยนี่แม้นการคาดคะเนครั้งล่าสุดโดยธนาคารโลก4ออกในบทรายงานเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้ประกาศในวันที่11มิถุนายนนี้นอกจากนั้นองค์การการเงินนี้ก็ปรับปรุงการคาดคะเนการเติบโตของ2023จำนวนประเทศในโลก2พื้นฐานเศรษฐกิจใหญ่จีนและอินเดียคาดคะเนจีนมีการเติบโตบรรลุระดับจีน 4.2 ส่วนร้อยและอินเดีย 6.6 ส่วนร้อยในปีนี้ลดลงอย่างแหงเมื่อเทียบใส่กับการคาดคะเนก่อนนั้นเขตที่นำใส่สกุลเงินหวมเอโรปมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 0.8 ส่วนร้อยลดลงหลายเมื่อเทียบใส่กับระดับ 1.4 ส่วนร้อยของปีก่อนนี้นอกจากนั้นตามการคาดคะเนของ IMF แล้วการเติบโตเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้บรรลุเพียงแต่ 0.9 ส่วนร้อยหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนร้อยในปี2027ขณะที่ภัยเงินเฟ้อของปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับ 2.8 ส่วนร้อย
0: ตามข่าวต่างประเทศนักค้นคว้าออสเตรเลียได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถกวดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ทางทะเลที่ถูกลักลอบขนส่งเซนขี่ปลาสลามหรือหูปลาสลามมาน้ำแห้งและปิงทะเลจากการสแกนกระเป๋าเดินทางในสนามบินโดยการนำไส้เครื่องสแกนเอ็กซเรย์พร้อมคอมพิวเตอร์แบบ3มิติหรือ 3D ที่มีไส้แล้วในสนามบินเพื่อระบุสิ่งของที่เสื่องไวในกระเป๋าเดินทางด้วยอัตราความถูกต้องถึง92ส่วนร้อยการลักลอบค้าขายสัตว์ทะเลซึ่งคาดว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นภัยคมคู่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและกวดพบได้ยากกว่าการลักลอบขนส่งงาสร้างหรือนอแฮดย้อนว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกเสื่องไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือพัสดุของนักท่องเที่ยวทั่วไป
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโมริซานโมฮัสอานิฟหัวหน้ากรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียออกแถลงการเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีทายเอียงเช็ดให้มาเลเซียประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานและปริมาณฝนตกลดลงอย่างต่อเนื่องจนฮอดต้นปีหน้าปัจจุบันทางการมาเลเซียได้ดำเนินมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนรวมทั้งเตรียมดำเนินปฏิบัติการฝุ่นเทียมและควบคุมไฟไหม้ป่าซึ่งมักเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งปรากฏการณ์เอลนิโญแม้นปรากฏการณ์ภูมิอากาศตามธรรมชาติที่เกิดจากอุณหภูมิหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอาซีแปซิฟิกเขตฮ้อนตอนกลางและตะเวนออกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้บางพื้นที่ประสบกับสภาพฝนตกหนักและน้ำท่วมนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังเหตุให้บางพื้นที่ประสบกับภัยแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น
0: ตามข่าวต่างประเทศผู้นำอังกฤษฝรั่งเยอรมันและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภาคพื้นตะเวนออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมทั้งเน้นนักว่าอิหร่านต้องบอกครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในเอโรปจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและกวดสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการห่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินมาตรการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดซองแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งให้มีเสถียรภาพในการแล่นเรืออย่างบ่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมทางเน้นว่าเอโรปพร้อมจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านและพันธมิตรในภาคพื้นตะวันออกกลางเพื่อยัดโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทั้งการทูตและยาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันใสนายสร้างบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันไปพร้อมรายการนี้ได้รับการหัวมือนำกลุ่มพัวพันคุณเสือศาสตร์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงกันต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอทานหับหูหับฟังทางเมืองดักจึงนี่เพิ่นได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆหลายคนก็คงจะว่าเป็นสื่อตาแสงที่คือว่ามวนแม่นบ่ที่ไปที่มาของคำว่าตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเป็นอันใดจะว่าสุนันทางจะทำเมืองดักจึงแข่งเสือกองเพราะว่าสื่อตาแสงนี้โดยเป็นทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศธงลุศรีสุริศเป็นผู้ตั้งเองฉะนั้นพวกเขาแจกทานมาหับฟังว่ามีความหมายแนวใดเนาะส่วนระยะลาวกับพันมิตรมือนี่ลาวและญี่ปุ่นได้สืบต่อหัดแน่นการพัวพันห่วมมือสองฝ่ายและมีหลายของเขตงานที่สืบต่อห่วมกันส่วนระยะสุดท้ายกับบรรยาเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะไปทางแขวงอุดมไซพาท่านไปท่องเที่ยววัดพระเจ้าสิงห์คำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายคนคงจะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสได้ไปกราบไหว้แล้วโค้ชตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเทื่อหนึ่งเนาะโดยนานสมควรแต่มื้อนี้ก็จะว่าสู่ท่านฟังตื่นว่าความเป็นมาของวัดพระเจ้าสิงห์คำเป็นคือแนวใดเนาะเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนมาฮู้จักกับตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆท่านผู้ฟังพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเมืองดักจึงแขวงเสือกองเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสือกองโดยการเข้าร่วมของท่านธงลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีท่านเพชรพรหมพิพัฒน์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคท่านบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางคันแขวงคันเมืองประชาชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายท่านบุญหลายบุตริรายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรวมถึงการค้นคั่วสร้างตั้งตาแสงอยู่ภายในแขวงเสกองและการกระเกียมประกาศสั่งตั้งตาแสงซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมี16ตาแสงปัจจุบันได้ประกาศสั่งตั้งแล้ว15ตาแสงสำหรับตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆมันได้เปลี่ยนชื่อจากตาแสงเสียงหลวงเพื่อให้มีความหมายสอดคล้องทางด้านจุดพิเศษที่ตั้งภูมิสันฐานและความหมายทางการเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆซึ่งเป็น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงที่มีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงรวมเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมดอยู่ 5,905 คนเป็นหญิง 3,123 คน 1,002 ครัวเรือนและ 1,368 ครอบครัวมี969หลังคาเฉลี่ยความหนาแน่นของพลเมือง14คนต่อ1กิโลเมตรประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยเหมือนเหตุการณ์พลิกกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ11ส่วนห้อยมันเฮ็ดอาชีพค้าขายและอีก1ส่วนห้อยมีอาชีพเป็นพนักงานในโอกาสที่มีความหมายนี้ท่านธงลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ให้เกียรติโอล้มลายบัญหาเพื่อเป็นทิศในการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้กลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ทางด้านการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตไปฟังเสียงบางตอนของท่านธงลุนศรีสุริศที่ได้โอลมกับพ่อแม่ประชาชนอยู่ท้องถิ่น
1: ตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเป็นยังจังสื่อตาเว้นออกเพราะว่าอยู่นี่น่ะเป็นสำนักของแขวงตาเว้นออกไหนสำนักงานแขวงตาเว้นออกในสมัยต่อสู้มาตั้งสำนักงานอยู่นี่มากกว่าอนาสำนักงานของแขวงปฏิบัติการเคลื่อนไหวปฏิวัติมันอยู่นี่การบรรษาต่อสู้มันอยู่นี่อันนึงจังว่าบ่ปะได้ตะเวนออกได้บ่ปะเฮาขึ้นนะมานี่เห็นเมฆลอยอยู่ตาม วางผู้ต่างๆมากงามๆเฮาเอาร้อยเมฆตึมซะจิตใจนึงของข้าพเจ้าเอาสื่ออนิสัยแม่นอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวใดเขาอยากมาเบิ่งว่ามันร้อยเมฆแนวใดอันอยู่อันตะแสงอันนี้มาก็เห็นแท้เมฆร้อยงามอากาศก็ดีจังออกเป็นตะแสงตะเวนออกร้อยเมฆอันนี้เป็นที่มาของมันเมื่อเป็นนั้นข้าพเจ้าขอเว้าสั้นๆตั้งตะแสงนี้ขึ้นนั้นถูกต้องที่สุดแล้วส้มเสยแขวนเสยก้องไปจัดการการตั้งตะแสงคือว่าเรียบร้อยแล้วดีใจหลายแต่เห็นพวกสายกระตือรือร้นในการตั้งตะแสงนี้ขึ้นประชาชนก็สิดีใจให้เข้าใจว่าเป็นหยังศูนย์กลางภาคจะต้องลงให้สร้างตะแสงขึ้นมัดทั่วประเทศขึ้นใหม่แต่ก่อนมีตะแสงแต่ต่อมาลดล่างออกไปว่าจะให้เมืองนี้บรรษาโดยกงจะให้บ้านขึ้นกับเมืองโดยกงหลายปีผ่านมาคำนวณเบิ่งแล้วมันบ่แท้กับสภาพตัวจริงของประเทศเฮาพัฒนาบ่ได้ไปหากันก่อนยา
0: การขนานนามชื่อเอิ้นขององค์การปกครองตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆที่เปลี่ยนจากองค์การปกครองตะแสงเสียงหลวงนั้นเป็นทานทองรุ่นศรีสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ขนานนามและตั้งชื่อองค์การปกครองตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆเพื่อมีความหมายความสำคัญที่ลึกซึ้งทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำพักรัฐในพิธียังได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆผ่านมติตกลงของคณะประจำพักแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะพักห้าฐานตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆขึ้นกับองค์คณะพักเมืองดากจึงข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานห้องประธานคณะกรรมการตาแสงโดยแต่งตั้งท่านคำสิงสอนทวิศักดิ์เป็นประธานท่านพันตีวงไซแก้วเกษาท่านพรสมัยเข็มมาลาดเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงผมนั้นก็ได้สั่งตั้งองค์คณะพักหักฐานบงตัวแต่งตั้งคณะบริหารงานองค์คณะพักหักฐานและหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตาแสงแต่เป็นออกลอยเมฆอยู่เมืองดักจึงแขวงเซกอกนั่นก็เป็นที่ไปที่มาของสื่อตาแสงตาเป็นออกลอยเมฆอยู่เมืองดักจิงซึ่งเป็นฐานทงศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเป็นผู้แต่งตั้งสื่อนี้ขึ้นมาโดยให้สอดคล้องกับความหมายความสำคัญของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำพาพรรคหลักนั่นเองพวกเขาจะพากกันหน่อยนึงนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่อะไรเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวญี่ปุ่นสืบต่อหัดแน่นการผูกพันหัวมือ2ฝ่ายในวันที่10มิถุนายนนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับท่านนางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่ว่าน้ำพระคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสากลว่าด้วยอนาคตของอาเซียนครั้งที่31ภายใต้หัวข้อการเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งทนทานและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของอาเซียนซึ่งจัดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่10-11มิถุนายนนี้ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความสุ่มเสยต่อท่านสนชัยศรีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกสมัยหนึ่งในเดือนมีนาที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นแก่การเยี่ยมยามทางการอยู่ลาวของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนปี2005ผ่านมาซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐที่พระองค์เสด็จเยี่ยมยามทางการและยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดงานบุญลาวประจำปี2006อยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในท้ายเดือนพฤษภาผ่านมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นและท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาที่ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านสนชัยศรีพันดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความสุ่มเสยต่อท่านทากาอิจิซานาเอะที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดอาเซ็กซ์พลัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือด้านพลังงานและทรัพยากรในวงกว้างที่ญี่ปุ่นได้เสนออยู่ในกลุ่มสุ่มสุดยอดอาเซ็กซ์พลัสดังกล่าวนั้นพร้อมนั้นยังได้ยืนยันทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายต่อการร่วมมือในขอบสองฝ่ายลาวญี่ปุ่นที่มีบุญเสื้อมาแต่ดูนานและขอบการร่วมมือหลายฝ่ายก็คือขอบการร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นอีกด้วยในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นคู่ร่วมมือที่สำคัญของอาเซียนและได้ต่างนายรัฐบาลลาวและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การทรงเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีของลาวเฮายังได้เสนอให้ท่านทากาอิจิซานาเอะพิจารณามอบหมายให้การนำขั้นสูงของญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และเสื้อเสื้อนคู่ห่วมตำแหน่งฝ่ายญี่ปุ่นเยี่ยมยามลาวในเวลาที่2ฝ่ายมีความสะดวก2ฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันธมือลาวญี่ปุ่นในฐานะคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าและการลงทุนในแขนงการที่2ฝ่ายมีท่าแห้งในการร่วมมือเป็นต้นเมืองงานกสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ทันสมัยพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกแขนงบ่อแฮการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและอื่นๆ2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการในภาคพื้นและสากลที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวพบปะกับองค์การสภาแลกเปลี่ยนมิตรภาพสากลภาคธุรกิจของญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งตามลำดับและเข้าร่วมกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจของลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นระยะลาวกำเพิ่นมิตรที่พวกเขามาลมสู่ฐานฟังลาวญี่ปุ่นสืบต่อหัดแน่นการผูกพันหัวมือสองฝ่ายในหลายของเขตเวียกงานพอจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการสักก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวทั้งแขวงดมไซไปหูจักกับวัดพระเจ้าสิงห์คำตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

มานำทางกับสุริยะสุดท้ายของรายการพวกเขากับรายญาเที่ยวบ้านแม่พระธานพุทธกับวัดพระเจ้าสิงคำอยู่ทางแขวงดมใสวัดพระเจ้าสิงคำตั้งอยู่ถึงภูเขา

พระเจ้าสิงคำเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์จำนวน5พระองค์ในสมัยเจ้าฟ้างุมมหาราชได้อาราธนาอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานในบรรดาเขตแคว้นทางภาคเหนือตามสายแม่น้ำอูของอาณาจักรลาวล้านสร้างเมื่อหลายห้อยปีผ่านมาแต่บ่ได้ถึงเป้าหมายเหือแพได้จมอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นเวลาดนนานจนมีคนหาปลาควงแห่ไปคล้องขาสิบบ้านซาหาบ้านลือไผๆก็บ่สามารถเอาขึ้นมาได้ยังเพียงแต่เผากึมุบ้านหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงตีคล้องห้องเปล่าพวกเขาเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาหญ้าคามาเข็นกับฝ่ายเก้าสีมาปั้นเป็นเสื้อได้ครบตามจำนวนและอาราธนาอัญเชิญพระองค์ขึ้นจากน้ำได้อย่างง่ายดายและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความศรัทธาในเวลานั้นบ้านเหนือบ้านใต้มีความขัดแย้งกันไผๆก็อยากได้จนได้มีพิธีอธิษฐานเอาพระองค์ขึ้นเหือแพลองน้ำและสุดท้ายพระองค์ได้เสด็จลองแพทวนกระแสน้ำไหลขึ้นบ้านเหนือมาฮอดจุดที่ประดิษฐานที่แห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้แต่ก่อนเอิ้นว่าวัดกลางพอเป็นวัดใหญ่ที่ชาวเมืองหลาพากันมักกราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่พึงทางใจภายหลังได้นำเอาพระเจ้าสิงคำมาประดิษฐานไว้จึงเปลี่ยนชื่อวัดกลางมาเป็นวัดพระเจ้าสิงคำซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือศาสนาโดยเฉพาะชาวพุทธแต่ละมื้อมีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามักกราบไหว้บูชาขอพรองค์พระเจ้าสิงคำเป็นจำนวนหลวงหลายพร้อมนั้นสถานที่แห่งนี้ยังได้พัฒนาและปรับปรุงก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมท่านผู้ฟังตามการเล่าขานกันมาว่าเมื่อฮอดวันสินใหญ่ขึ้น14-15ค่ำปรากฏว่าสมณเณรได้เห็นชายหนุ่มเอาผ้าสีแดงมัดหัวขึ้นมาไหว้พระเจ้าสิงคำแล้วก็ลงหูหายไปสร้างความอัศจรรย์พระสงฆ์สมณเณรจึงบอกชาวบ้านไปเบิ่งหูดังกล่าวและชาวบ้านก็ประหลาดใจหลายต่อมาชาวบ้านจึงตกลงกันเอาหมากผูกมาปอนลงหูแล้วให้คนไปเบิ่งวังน้ำภาคคือวังคำวังอิงวังอ่างก็เป็นวังน้ำตามสายน้ำภาคน้ำหลานับแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเอื้อนกันว่าหูพญานาคขึ้นมาไหว้พระเจ้าสิงคำฉะนั้นชาวบ้านจึงย่านพญานาคเอาพระเจ้าสิงคำไปไหว้ในน้ำตื้มชาวบ้านจึงพากันซอกหาเอาสิ่งเปื้อเปื้อนมาถิ่มลงหูและอัดหูไว้จนถึงปัจจุบันและก็บ่ปรากฏเห็นพญานาคขึ้นมาอีกในระหว่างปีพุทธศักราช2000ปีกงกับปีค.ศ.1457ชาวบ้านจึงได้สร้างอารามแบบศิลปะเผาลื้อขึ้นและได้ก่ออุโมงค์ควมไว้ในใจกลางอารามแล้วเอาพระเจ้าสิงคำไว้ในอุโมงค์โดยแม่นนายสร้างห่อเป็นผู้สร้างแต่บ่ทันสำเร็จสมบูรณ์ฮอดปีพ.ศ. 2743หรือว่าค.ศ. 1930ได้มีสาธุจำปาเป็นคนบ้านเวียงคำได้มาประจำและนำพระสงฆ์สมณเณรออกตุนญาติโยมสืบต่อก่อสร้างจนสำเร็จและก่อฝาตามแบบเผาลื้ออ้อมฝาขึ้นเครื่องนึงต่อมาสาธุอ้วนคนบ้านหาดนางได้สืบต่อเหตุฝ่าใส่ปงเยี่ยมคือปัจจุบันแต่ยังต่ำเด็กน้อยนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบันเมที่พวกเขามานำเสนอให้ท่านรับฟังความเป็นมาของวัดพระเจ้าสิงคำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของแขวงโดมไสหลายท่านที่อยู่แขวงต่างๆก็คงจะได้ไปสัมผัสได้ไปเยี่ยมยามได้ไปเยี่ยมชมได้ไปสักการะบูชาโค้ชเองก็ถือว่าเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งแต่ไปกราบสักการะบูชาก็เป็นวัดที่สวยงามโฮมเย็นถือว่ามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวไปกราบไหว้นี่หลายในแต่ละมื้อเนาะกะท่านใดที่ยังบ่เคยไปสัมผัสอย่าลืมไปฮอดอุดมไสและอย่าลืมแวะไปที่วัดพระเจ้าสิงคำไปสักการะบูชาจักครั้งนึงเนาะก็จะเป็นการดีเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการแต่ต้นทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินหลีวันใสลาทานผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกที่สั่งนำนักหน่วยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสางน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานทีมน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทขออนุญาตอ่านแจ้งการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาฉบับเลขที่349/หพน.ลงวันที่12เดือนมิถุนาปี2006เถิงบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการปรับปรุงเกมลิ้นในการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลของสลากพัฒนา 5/45 แบบทันสมัยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาขอแจ้งมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศทราบว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาได้ปรับปรุงเกมลิ้นในการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลของสลากพัฒนา 5/45 แบบทันสมัยให้มีหลากหลายเกมลิ้นมีหลายรางวัลเพิ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มจำหน่ายและออกรางวัลนับแต่วันพุธวันที่17เดือนมิถุนาปี2006เป็นต้นไปโดยผู้มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลสามารถซื้อสลากพัฒนา 5/45 ได้ดังนี้สลากพัฒนา 5/45 เป็นเกมลิ้นประกอบมี45หมายเลขสามารถเลือกซื้อหาหมายเลขต่อ1หูเสียงในราคาต่ำสุด 1,000 กีบสามารถลุ้นรับได้5รางวัลคือรางวัลที่1มี1รางวัลซื้อถือทั้งหมด5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกได้รับเงินรางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบบวกกับเงินรางวัลสะสมถ้ามีรางวัลที่2มี160รางวัลถือ4หมายเลข3เลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกได้รับเงินรางวัลละ 5,263,158 กีรางวัลที่3มี 4,681 รางวัลถือ3หมายเลข2เลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกได้รับเงินรางวัล 210,527 กีรางวัลที่4มี 39,412 รางวัลถูก2หมายเลข1เลขหน้าอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกได้รับเงินรางวัล 21,053 กีบและรางวัลพิเศษมี4รางวัลถูก5หมายเลขสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ได้รับเงินรางวัล 10,500,000 26,316 กีสำหรับรางวัลที่1กรณีถูกหลายคนแม้นต้องได้เอาจำนวนเงินรางวัลที่1บวกกับเงินรางวัลสะสมทั้งหมดมาแบ่งปันตามจำนวนผู้ถูกรางวัลนอกนั้นผู้มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลยังสามารถซื้อเลขเสี่ยง1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 เฉพาะตาม5โดยถือเอาผลออกเดียวกันของรางวัลที่1ราคาซื้อขั้นต่ํา 1,000 กีบต่อ1หูเสี่ยงมีมูลค่ารางวัลคือดังนี้รางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือในตำแหน่งเลขท้ายของรางวัลที่1รางวัลละ 20,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าถือกับผลออกเลขใน4เลขหน้าของรางวัลที่1ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายถือกับผลออกของรางวัลที่1รางวัลละ 90,000 กีบและรางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถือ3หมายเลข2เลขหน้าถือกับผลออกเลขใน4เลขหน้าของรางวัลที่1ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขถือกับผลออกของรางวัลที่1รางวัลละ 700,000 กีบดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบและช่วยกันให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเซนท่านสุบันพิยาสักขาขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังดำเนินการกวาดกาอุปกรณ์ในตุ้มและในขณะนี้การกวาดกาพร้อมๆของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปก็เชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0กับมาจุ่นในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นทีเฮบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกลีลางวันจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนย่นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลขึ้นจากสั่งอาชีพเสริมสั่งเลือกเป็นงานทำและสั่งรายได้ในแก่ผู้เข้าถึงสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งที่จะเราจอดอยู่ในท่องตลาดซื้อเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นลดทอนการพนันต่างๆที่บริษัทต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเฮียนเชิญขอบเจนั้นคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือคันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงคลหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานใบเลขเสียงประจำลาเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรับนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำรับแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเป็นข้างที่1

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนข้างที่1พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนข้างที่1เพื่อเหตุให้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปอน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญบรรณาการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลข6โถแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะรับผลทั้งเลข6โถเลข5โถเลข4โถเลข3โถเลข2โถและเลข1โถให้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเป็นหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเจียงประจำรักข้างที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลของรัฐธรรมนูญมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลที่จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การจัดตั้งการออกเลขรางวัลถวายพัฒนาเมียนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอกับใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการในยกขันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บันทึกหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้เจ้าเป็นหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานแม้ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 3 5 8 8 3 5 3 5 8 8 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 5 8 8 3 3 5 8 8 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5 8 8 3 5 8 8 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข8 8 3 8 8 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข8 3 8 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนายนปี2566เลข6ตัวได้แก่หมายเลข5 3 5 8 8 3 5 3 5 8 8 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 5 8 8 3 3 5 8 8 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5 8 8 3 5 8 8 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข8 8 3 8 8 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข8 3 8 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ําผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจกล่าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านที่เคารพรายการเพลงในอดีตมื้อนี้จะได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีของนครหลวงพะบางซึ่งเมืองนี้ผ่านมามีชื่อเอิ้นแล้วหลายชื่อซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็มีสะท้อนถึงยุคสมัยตำนานความเชื่อและเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นชื่อหลักๆของหลวงพะบางในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์และก็มีการเรียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาพงศาวดารนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในโขงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเท่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
4: หลวงพระบางนอกจากมีซื้อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกซื้อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งซื้อนี้ถือเป็นซื้อที่มีความหุ่งเหืองและถือใช้ยังเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านซางให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของซื้อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการห่วมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถือเอื้อนห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านซางส่วนซื่อที่เฮาเอื้อนว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นซื่ออึกหลวงพระบางนอกจากมีซื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกซื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งซื่อนี้ถือเป็นซื่อที่มีความฮุ่งเฮืองและถูกใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านซางให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของซื่อเสียงดงเสียงทองมันได้มาจากการห่วมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านซางส่วนซื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นซื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและใช้ยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
3: แม่นแล้วที่มาของหลวงพะบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและเพิ่นก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพระบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพระบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพระบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของลาวได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพระบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวรรณศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักร้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั่นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปฮ้องดังนั้นท่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักร้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับห้องของสอนหักสองสินที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ท่านที่เคารพนครเสียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอารามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัดวาอารามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวงสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่ฝุ่นหวายอันเป็นสาเหตุแท้ไทยนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแยงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของย่างลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถทิพย์เลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่ค.ศ. 1973สุนทรเทวาเป็นนักห้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถูกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการห้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องหย่อสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งทำอิฐที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอร์วานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสำคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพิ่นเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งศิลป์และผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสําคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเหียบห้อยตามแบบแผนของแม่ยิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาแม่น้ําและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ้าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ำที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันชมเชยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทางรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลเว้าเด้แต่ว่ามันต้องแม่นความจริงแบบนี้เอาล่ะก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำขวัญประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำขวัญคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำขวัญประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำขวัญว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินไหมขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมเอาะหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือนเก้าวัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาแล้วมาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนาโคเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนำมาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งสายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอำพรเมฆราชบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักฮ้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรฮ้องในเพลงเสิร์นเที่ยวหลวงพระบาง

0: ทานที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งซาดครั้งที่สองเล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเก็บความพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2016อินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านกิ่งแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งซาดเสนอให้คณะบริงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาววางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพและการโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มแม่หญิงชนเผ่าชนบทให้ได้มีอาชีพทาวรในการทำมาหากินและดำรงชีวิตปกติในเงื่อนไขใหม่ต้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมคนควายสุขเงี้ยวส่งเสริมให้เขาเจ้าเข้าร่วมในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซอกหาแรงรายรับด้วยการผลิตเป็นสินค้าและการบริการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่แม่หญิงเล็กน้อยอยู่เขตชุมชน

0: สมมติเป็นเบียกงานใหญ่เนี่ยพอกอกันมาร้ายแล้วแต่มันยากอีติมแต่ก็เลยขอแหละทึนผู้นี้ขอทึนผู้นั้นแหละเทเดียนี่มูสิบ่ให้ละได้มูสิให้หน่อยลงละได้เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิยังรักษาได้สิหน่อยไปหน่อยไปเอาเจ้าลดพ้นจากประเทศฉันมีสภาสถานภาพด้อยพัฒนาไปขอคือเก่าแต่พวกเฮาก็ต้องมื้นขึ้นได้แหละฉันสิเฮ็ดแนวใดสร้างโอกาสสร้างอาชีพนิดพันกับผู้ว่าเมื่อกี้แก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ชนบทอยู่เขตทางไกลสอบดีกันเนี่ยนะ
1: ทางกี่แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้แม่หญิงนำไส้ทาแหงบุ่มซ่อนที่เป็นสีไม้ลายมืออันปานีตของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเป็นต้นหัตถกรรมตำแผ่นตำหูกท้อไหมหัตถกรรมผ้าฝ้ายอื่นๆที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัว
2: เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2โดยมีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กุมภาพันธ์2566และตามที่ซีนำของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ในวันที่25กุมภาพันธ์2566เสนอแผนหับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2566และเพื่อรายงานการเกี่ยมความพร้อมคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อหับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในกองประชุมท่านจันทเนศวรภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทางเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นการเผยแพร่ดำรัสของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเป็นเอกภาพ7ขั้นตอนการเฮ็ดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าในระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการนอกจากนี้ยังได้หับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นกลางและยาวการใส่ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำคงแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกักเกียมแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำสุรประทานและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและปัญหาอื่นติดพันกับเวียกงานการคุ้มครองน้ำในตอนท้ายของประชุมทานลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นหนักให้ทุกขั้นแห่งการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุขยูการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026ให้มีประสิทธิผลสูงสุด
1: ผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและผู้เฮงานในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่นำพาสินำเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกพรรคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานอันพ้นเด่นมันได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติค้นคว้านำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรได้1ครั้งได้ปรับขึ้นค่ายงานขั้นต่ำให้แก่ผู้เอาให้งานภาควิสาหกิจได้2ครั้ง
3: เรียนงานปกครองแห่งงานก็ได้เอาใจใส่สีน้ำนำพาเกี่ยวกับการเข้าถึงมูลนิธิแห่งงานและการปกครองสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรในสาขาแห่งงานอันที่ผลเด่นมันได้ชุมทบกับคณะกรรมการแห่งชาติคนขวาได้นำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้รัฐกร1ครั้งพร้อมกันนั้นก็ได้ชุมทบกับประชาชนเกี่ยวของมูลนิธิแห่งงานต่างๆเสนอปรับขายแห่งงานต่ำสุด
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวยังได้สุกโยให้หัวหน่วยแรงงานสร้างสัญญาแรงงานบุคคลและสัญญาแรงงานร่วมมือเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแรงงานของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการการปรับขึ้นค่าแรงงานดังกล่าวสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรและผู้อำนวยการดีขึ้นกว่าเก่า
2: โดยปฏิบัติตามสัญญาหัวมือระวังห้องการกวดการและคุ้มครองยาเสพติดแห่งประเทศลาวและไทยจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนอยู่จังหวัดสนบุรีราชอาณาจักรไทยได้จัดกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยว่าด้วยการหัวมือควบคุมยาเสพติดครั้งที่21อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานร่วมของพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและพ้นตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนสองฝ่ายเข้าร่วมในของประชุมต่างหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาถึงว่าทั้งสองประเทศได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหัวมือแต่สภาพปัญหายาเสพติดยังเกิดขึ้นแพร่ลามเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายให้แห้งหลายขึ้นกว่าเก่าทั้งติดพันเสื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินการก่ออาชญากรรมต่างๆในสังคมปัจจุบันยาเสพติดยังมีการระบาดอย่างหุนแหงการลักลอบลำเลียงขนส่งค้าขายยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของชาติเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดอยู่2ประเทศกลายเป็นสาเหตุพาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหานักโทษและผู้ติดยาเสพติดจำนวนยาเสพติดที่ยึดและจับได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงพร้อมนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างกงไปกงมาในหลายปัญหาเส้นด้านการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดการหัวมือภายใต้ศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยใน6ประเทศและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยยาเสพติดการบำบัดการปิ้นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและเพิ่มทวีเข้มงวดร่วมกันปกปักรักษาความสงบกวดกาจุดลอแหลมตามเขตสายแดนของ2ประเทศลาวและไทยให้มีความสงบดีต่อกับปัญหาดังกล่าวกองประชุมยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการในต่อหน้าว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2006หา2030โดยเน้นใส่เวียกงานจุดสุ่มดังนี้เวียกงานนโยบายหัวมือกับต่างประเทศเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดเวียกงานดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเวียกงานปิ่นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและลบล้างการปลูกฝิ่นพืชที่มีสารเสพติดเพื่อนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว
1: ้คณะผู้แทนลาวนำโดยทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยทานหัวหน้ากรมทางรถไฟผมด้วยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการของลาวผู้ประจำการอยู่องค์การOHJD ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและสุขโยกการเสื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม่นการร่วมลงนามในบทบันทึกการร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วทางรถไฟหมายเลขที่2โครงการหัวมือระวางทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วทางดังกล่าวเป็นแล้วทางรถไฟเสื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนกาซัคสถานรัสเซียและสาธารณรัฐเอสโตเนียการลงนามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวอันสำคัญในเวียกงานการขนส่งของทางรถไฟลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเสื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวกับแล้วทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากล
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมื่อบุดลมณีวาด่านภาษีนครนันนิงของจีนให้ฮู้ว่า5เดือนต้นปีนี้มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตปกครองตน เองเผาจ้วงกวางซีของจีนบรรลุหลายกว่า347เตอร์หยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 7.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสถียรเดียวกันของปีกายในนั้นมูลค่าขาเข้าขาออกกับอาเซียนบรรลุ175ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยในนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยมีถึง51ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 17.3 ส่วนห้อยมูลค่าการส่งออกรถพลังงานใหม่หม้อไฟหรือแบตเตอรี่ลิเธียมและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนได้บรรลุหลายกว่า15ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 80.3 ส่วนห้อยการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างขนาดใหญ่เช่นวงจรไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนห้อยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 5.8 เท่าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น 11.4 ส่วนห้อย
2: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานจากนครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปุรุณมานิวาอินโดนีเซียพร้อมเล็งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,504 กิโลเมตรเพื่อหลุดต้นทุนด้านโลจิสติกหลุดพรปัญหาการจราจรติดขัดและเสื่อมต่อสองวางทางด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคพื้นปัจจุบันอินโดนีเซียมีเครือข่ายทางรถไฟเปิดนำไส้รวมเกือบ 7,000 กิโลเมตรโดยควบคุมพื้นที่ที่ถึงเกาะสวาสุมาตราสุลาเวสตีและปาปัวนอกจากนี้ประชาชนอินโดนีเซียนิยมใช้การบริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยจาก500ล้านกว่าคนในปี2024เป็นเกือบ550ล้านคนในปี2025ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จอได้ทำตนเพียงหัวเพียงอายเอิงมันหักเหลือแต่ห้องตายย้อนปากโตสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงตอนหับทานข้าวโซบรรยากาศของรายการบทกรและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมมาฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ทางบ้านยังบ่ทันหลับนอนยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามเฮือนซันบ้านซองหรือว่าผู้สิไปมาใช้รถใช้ถนนกับเฮือนกับบ้านยังบ่ทันฮอดทันถึงเนาะเอาจังใดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการก่อนจะเข้านอนเนาะก็ต้องได้เอาใจใส่เมียนมัดสิ่งของที่มีค่าแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมมาเข้าเนาะมาเข้าละกะเมียนอัดประตูประตางอัดตัวหัวหรือว่าประตูหน้าบ้านและประตูป้องเยี่ยมเป็นอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเนาะสำหรับคำคืนนี้เมียนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตีซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรืองสันดินของฟ้าเนาะซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนักเรียนมัธยมเมืองปากซองเมื่อนี้เป็นผลงานการเขียนของน้องบัวแก้วแสนมนตีแต่ว่าทำอิจจากรายการมอบเสียงเพลงให้ทานด้วยมวลซืนสะก่อน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบางว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซืนบ่หลายกะหน่อยเนาะบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นจากการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตรีในเรื่องที่มีชื่อว่าหนองใสเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ใต้ท้องฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลหมู่เมฆสีขาวเหมือนยองฝ่ายลองลอยมาอย่างซาซาแสงตะเวนหยิบหยับซองลงมาสู่ปัตตภีเบื้องลุ่มน้ำห้วยไหลลองผ่านบ้าน15หลังคาเฮือนบรรดาผู้คนเอิ้นบ้านนี้ว่าบ้านโพนงามเพราะดินแดนเขตนี้มีบอนลุบบอนโนนแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีกกฝางแดงและหน้าดินเต็มแต่ดอกไม้นานาสนิทฉะนั้นจึงได้ชื่อบ้านว่าบ้านโพนงามทั้งเหนือห้วยขึ้นไปเพียง500เมตรมีหนองใหญ่ชื่อว่าหนองใสแต่ก่อนหนองนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยปูปลากุ้งหอยมีดอกบัวสีขาวแดงเบ่งบานอยู่ถึงหน้าน้ำแต่ละมือจะมีนกมาซอกกินปลาส่งเสียงแก้วเจ้ายามสายันจะเห็นบ่าวสาวสองสามคู่มานั่งเกี้ยวพาราสีกันอยู่แคมหนองแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้สภาพการได้เปลี่ยนแปลงไปหนองใสที่เคยมีน้ำใสไหลเย็นได้กลายเป็นป่าตึบหนาของผักตบซึ่งเข้ามายึดบ่อนทำมาหากินของบัวในบึงนี่ไปแล้วมันแตกหน่อเป็นใบเขียวดกซอก้านยาวสื่อของมันสูงพ้นหน้าน้ำขึ้นมาเป็นเม็ดนอกจากหนองนี้ได้กลายเป็นสวรรค์แรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแล้วมันยังเป็นบอนที่สาวบ้านเอาขี้เหงื่อหรือว่าของเศษเหลือมาทิ่มลงใส่บ่ได้หยุดย่อนจนเฮ็ดให้น้ำเน่าเหม็นส่งกลิ่นกุ้มไปทั่วสารทิศบรรยากาศของบ้านโพนงามวันนี้เงียบเหงาย้อนมักมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเสียงสัตว์สาวาสิ่งเหือดหายไปแม่นแต่ดอกไม้ยังหลั่งน้ำตาสักกุนายังให้สะอึนอยู่ก้องตารางเหือนเป็นค่ำเสาหลังหนึ่งลุงบุญเทียนผู้เป็นนายบ้านปรึกษาหาลือกับนางคำแปงหัวหน้าสาพันธ์เมียหญิงบ้านคอยบอกเจ้าหลายเถื่อแล้วให้ระดมสาวหนุ่มพากันไปอนามัยหนองนั้นซาในบ้านเอ่ยขึ้นลุงเอ้ยลานกับพญายามลานพญายามหลายเทือเลยดิแต่พวกผู้ชายนั้นแก้นั่นแก้นี่อยู่ตลอดเวลาก็เลยบ่เกิดหยังขึ้นจากเทือนางคำแปงอธิบายพวกเจ้านี่บ่เห็นโลงศพกับบ่หลั่งน้ำตาดอกให้มันถือตัวเองซะก่อนจึงจะสำนึกนายบ้านนายบ้านเว้าด้วยอารมณ์ที่อยากให้นางคำแปงนักใหญ่ที่ตนเองหากก็ถูกเลือกให้มาเป็นหัวหน้าสาพันธ์แม่หญิงอยู่ในบ้านเพราะมีเวียกหลายอย่างที่นางต้องได้นางแต๋วผู้หัวหน้าผู้เก่านั้นได้ปะไว้ให้นางเป็นผู้สำละสะสางสาวหนุ่มบางคนเริ่มบ่ฟังถ้อยฟังความผู้ใหญ่เฮ็ดหยังขาดความย่างคิดหลายคนเริ่มใช้ชีวิตเสเพลิ้นกินไปวันวันบ่เฮ็ดบ่สร้างหญิงสาวบางคนถูกหลอกลวงไปขายตัวอยู่ในเมืองและประเทศเพื่อนบ้านการฆ่ามนุษย์มาฮอดบ้านของนางแล้ว
มีมื้อหนึ่งฝนตกแห้งหมดมือและบ่มีท่าทีว่าจะหยุดเซาจนชาวบ้านออกไปไสบ่ได้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนฝนตกข้างนั้นดำเนินไป2มื้อ2คืนจึงเซาหน้าเฮือนของชาวบ้านอ่างนองด้วยน้ำส่วนน้ำอยู่ในหนองใสก็เริ่มล้นมาพาดสู่น้ำห้วยน้อยซึ่งเป็นน้ำที่ชาวบ้านเอามากินมาใส่สามมื้อต่อมามีสมาชิกหลายครอบครัวทอกท้องไล่เลี่ยกันเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้ามีคนเจ็บเป็นก็มีแต่ด้ามสองคนสามคนแต่เถื่อนี้มี12คนทอกท้องพร้อมกันต่างคนก็ห้องอย่างควรคางทุกทรมานใจจะขาดเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องเล็กน้อยแล้วนายบ้านนางแตงและจันทาหัวหน้าเศร้าหนุ่มต้องได้เหตุเวียกหนักเพื่อช่วยลูกบ้านที่เจ็บป่วยนายบ้านขอให้ชายหนุ่ม2คนคือเท่าเกศและเท่ามีผู้ที่มีรถใหญ่ลำเลียงคนเพื่อไปส่งหงหมอในตัวเมืองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขเมืองฮู้ข่าวจึงเฝ้าส่งพนักงานขะแหนงโรคระบาดวิทยาไปที่บ้านโพนงามเพื่อค้นหาต้นตอของสาเหตุที่พาให้ชาวบ้านเป็นโรคทอกท้องและในที่สุดจึงฮู้ว่าเกิดจากน้ำที่ชาวบ้านดื่มกินซึ่งต้นตอก็เป็นย้อนน้ำเปื้อนอยู่ในหนองใสนั่นเองในระหว่างที่สาวบ้านนอนปิ่นปัวอยู่โรงหมอนั้นนางแปงและจันทาได้เอาใจใส่เบิ่งแยงพวกเขาเจ้าตลอดเวลาเฮ็ดให้คนทั้งสองได้มีเวลาปรึกษากันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านจันทาพวกเขาต้องเฮ็ดอันใดอันหนึ่งอย่างจริงจังแล้วละนางแปงเริ่มต้นส่วนจันทาสนทนาเจ้าจะเฮ็ดหยังจันทาถามด้วยความอยากรู้คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาบ่แม่นแต่เรื่องสุขอนามัยอย่างเดียวปัญหาทางสังคมก็นักหน่วงล่อแหลมขึ้นทุกมือแม่นละคันสั้นพวกเขาจะเห็ดแนวใดจันทาถามนางแตงเพราะเขาเองก็เป็นคนบ่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างหลายปานใดแต่เป็นคนที่เหียบห้อยหับฟังความคิดเห็นของคนอื่นพวกเขาต้องซอกกิจกรรมมาให้สาวหนุ่มเห็ดนางแปงเสนอความคิดกิจกรรมแบบใดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างรายได้โอ้สั้นก็ดีดีได้มื้อต่อมานางแปงเดินทางเข้าไปป่าเซเพื่อไปพบสะพานแม่หญิงแขวงพอดีในขณะนั้นมีคณะผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพบปะกับตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงแขวงเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือหลายภาคส่วนและหลายด้านเดี๋ยวนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งจะอยู่โดดเดี่ยวบ่ได้แล้วต้องได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะอยู่รอดได้ปัญหาหลายอย่างต้องได้แก้ไขร่วมกันตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมโรคระบาดปัญหายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ดีแล้วที่เจ้าอยากซอกกิจกรรมให้สาวหนุ่มในบ้านของตนเอง
นางสมแพงหัวหน้าสะพันแม่หญิงแขวงเว้ากับนางแปงพวกน้องก็คิดมาโดนแล้วแต่บ่ฮู้ว่าจะเริ่มอันใดก่อนนางแปงเว้าพวกเขาต้องได้เบิ่งตัวจริงน้ำกันก่อนว่าถ้าแฮงอยู่ในบ้านของเจ้ามีอย่างแดจึงจะวางแผนกิจกรรมได้เอาจังซี่ซะเมื่ออื่นคอยจะให้นางสมดีพนักงานวางแผนด้านกิจกรรมของพวกเขาเดินทางไปกับเจ้านั้นเพื่อไปเบิ่งตัวจริงหลังจากนั้นพวกเขาก็จึงมาวางแผนนำกันเลย

ก็เดินทางกลับไปบ้านโพนงามระหว่างการเดินทางทั้งสองได้โอ้ลมสนิทสนมกันหลายขึ้นนางเป่งฮู้ว่าสมดีได้ไปฝึกอบรมเวียกพัฒนาอยู่หลายประเทศนางเคยได้ช่วยเวียกแม่หญิงตามบ้านต่างๆทั่วแขวงภาคใต้มาแล้วฉะนั้นนางจึงมีบทเรียนและมีประสบการณ์หลายสมดีบ่เพียงแต่มีนิสัยใจคอดีการเว้าการจาก็อ่อนหวานถึงจะมีความหูสูงนางกับบ่ได้อวดองค์ทนงตัวนางแปลงคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้หู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในอนาคตถ้านางต้องการคนปรึกษาก็คงจะหนีบ่พ้นสมดีคนนี้แหละที่บ้านโพนงามโสมดีสมดีได้ผักเซาอยู่เฮือนของนางแปงอาหารการกินแบบเรียบง่ายที่นางแปงแต่งให้แขกกินมีปิ้งปลาแห้งแก้วปลาแดกและแกงดอกแคแปงเอ้ยจะต้มอยู่บ่น้ำปลาแดกคะนะสมดีถามเพราะยานเจ็บท้องต้มแท้น้ำกินพวกเขาก็ต้มสาวบ้านพากันทอกทองวางกี้นี่ผู้ใดกะย่านนางแปงอธิบายเมื่อหนึ่งขณะที่ทั้งสองย่างผ่านหนองสมดีเหลียวไปเห็นพืชสีเขียวดกหนาอ่างอออยู่เต็มหนองแปงอันนั้นเป็นต้นหยังสมดีถามด้วยความสงสัยอันนั้นว่าโอ้ผักตบคันสันสาวบ้านเฮาบ่เอาไปเฮ็ดหยังบ่บ่แล้วมันเป็นพืชที่ให้ประโยชน์มันเป็นของเศษของเหลือบ่แม่นของเศษของเหลือใดอันนั่นแหละเงินน่ะสมดีเถียงอย่างแฮงฮะจะเว้าหยังเกาะค่อยบ่เข้าใจนางแปงถามเพราะยังงงบ่เข้าใจผักตบผักตบนะผักตบมันกลายเป็นเงินได้ต่อมาสมดีก็ได้อธิบายให้นางแปงฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเอาผักตบมาผลิตกระเป๋าส่งไปขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นขายป่านเทน้ำเทท่าค่อยบ่เข้าใจเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดจึงเอาผักตบมาเฮ็ดกระเป๋านางแปงถามโอ้มันก็มีหลายขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าถ้าตั้งใจฮู้วิธีเฮ็ดแต่มันสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ต้องเว้าถึงเทืออาสั้นจะเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้มันกลายมาเป็นเงินได้เดี๋ยวนี้เฮาส่งวัตถุดิบให้เขาเจ้าก่อนพอถ้ามีสาวบ้านบ่อนอื่นเฮ็ดบ่อนอื่นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดส่งไปละได้สองมือต่อมานางแปงและจันทาเอื้อนสาวหนุ่มในบ้านทางยิงและสายมาประสุมกันอยู่ที่สโมสรห่วมน้ำใจของบ้านโดยมีลุงบุญเทียนนายบ้านเป็นประธานก่อนอื่นนายบ้านเว้าถึงโรคระบาดซึ่งเป็นโรคคุกคามชีวิตของทุกคนต่อมาจันทาเว้าถึงปัญหาสังคมของสาวหนุ่มสุดท้ายก็เป็นนางแปงขึ้นเสนอกิจกรรมจะเฮ็ดในต่อหน้าต่างหน้าสาพันธ์แม่หญิงแขวงมาเบิ่งสภาพของบ้านเฮาแล้วเพิ่นว่าในเบื้องต้นนี้ให้พวกเฮาทดลองเฮ็ดกิจกรรมสร้างรายรับ2อย่างก่อนหลังจากนั้นจึงวางแผนขั้นต่อไป
แม่นหยังสองกิจกรรมพะนะชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่แถวหลังเอ่ยขึ้นเห็ดกล้วยตากและผลิตวัตถุดิบจากผักตบส่งออกขายนางแป่งเว้าต่อเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้สิเฮ็ดได้บ่หญิงสาววัย18ปีนั่งอยู่แถวหน้าถามนางแป่งงวกหน้ามหาสมดีเป็นลักษณะอยากให้สมดีเป็นผู้อธิบายให้สาวหนุ่มในอยู่ในบ้านนั้นฟังอันหนึ่งก็เป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติสมดีอันที่สองก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สาวบ้านสมดียิ้มหน่อยหนึ่งแล้วนางก็งึกหัวแล้วเว้าขึ้นเรื่องเห็ดกล้วยตากนั้นพวกเขาจะส่งสาวบ้านที่มีความสำนานด้านนี้มาซวยนำพาพวกเจ้าเห็ดและส่วนเรื่องผักตบนั้นค่อยจะแนะนำให้พวกเจ้าก็ได้เพราะเคยได้พาสาวบ้านเห็ดมาก่อนแล้วเมื่อต่อมาสมดีแนะนำขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจากผักตบให้สาวหนุ่มจำนวน15คนเริ่มต้นจากการตัดก้างก้านผักตบให้ได้ความยาว1เมตรตัดเอาใบออกเอาแต่ก้านหลังจากนั้นก็เอามาคัดเลือกก้านที่งามบ่มีเส้นแทงหรือว่าหอยขีดแล้วเอามีดผ่าครึ่งให้เป็น2ท่อนเอาแฟบมาถูและล้างให้สะอาดต่อมาก็เอาไปตากใส่แดดไว้5มื้อและในระยะนี้ต้องได้พลิกปิ้นไปมาเรื่อยๆเพื่อบ่ให้เกิดเสื้อลาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บเอาก้านผักตบที่ตากแห้งแล้วมาสั่งเป็นกิโลเฮ็ดเป็นมัดแล้วส่งออกขายนางสมดีต่างหน้าสะพันแม่หญิงแฝงได้ออกมาสวยสาวหนุ่มบ้านโพนงามเป็นเวลา1อาทิตย์มื้อนี้ฮอดมื้อกำหนดวันที่นางจะต้องเก็บคืนนางจะต้องกลับคืนไปเฮ็ดเวียกของนางอยู่ที่ปากเซนายบ้านจันทานางแป๋งและสาวหนุ่มคนอื่นๆอะไรอวรณ์ในการจากไปของนางพวกเขาเจ้ามาส่งนางขึ้นรถในใจอยากให้เจ้าอยู่ต่ออีก 2-3 มือก่อนค่อยกลับนางแป่งเว้าและกันน้ำตาหยิ่งเบาบ่เป็นอย่างดอกค่อยสิกลับมาใหม่สมดีเว้าพร้อมทั้งเอามือลูบหลังนางแป่งเบาๆแล้วพายธงใส่บาขึ้นบนนางรถมีระวังเด้อคนขับพะนะส่งเพิ่นให้ฮอดบ้านอย่างตลอดปลอดภัยเด้อในบ้านเอิ้นใส่เท่ามีคนขับรถโดยบ่เป็นหยังรถฮอนด้าแล่นปื๊ดออกไปพวกสาวหนุ่มพากันโบกมือโชคดีเด้อโชคดีเด้อต่อมานายบ้านย่างเลาะตามแคมห้วยขึ้นไปถึงเห็นหมู่ป่าน้อยใหญ่ลองลอยไปตามกระแสน้ำเบิ่งคือว่าพวกมันมีความสุขหลายตามตะฟังแคมห้วยหญ้าเขียวอ่อนเริ่มปงพ้นขึ้นมาจากหน้าดินบางบ่อนยังมีเม็ดน้ำค้างอยู่ตามใบอากาศปลอดโปร่งดีหลังจากฝนตกหนักอาทิตย์ผ่านมาคราวหนึ่งเราได้ยินเสียงนกจิบห้องอยู่ถึงต้นไม้โอ้ได้ยินเสียงนกขึ้นมาอีกแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานตามฟุ้มหญ้าความมีชีวิตชีวาได้หวนคืนกลับคืน
มาสู่บ้านโพนงามอีกครั้งหนึ่งคราวหนึ่งนายบ้านได้ยินเสียงหนุ่มสาวเว้าหยอกล้อกันอยู่ไกลๆลาวเฝ้ายางนำเสียงนั้นไปแล้วลาวก็เห็นพวกสาวหนุ่มหญิงสาวโฮห้องเซลเซลอยู่กลางหนองคนหนุ่มพวกนี้กำลังพากันตัดก้านผักตบอยู่กลางหนองแต่ละคนมีสีหน้าเบิกบานโบหูอิดหูเมื่อยนางเป่งและจันทาก็อยู่ในกลุ่มนั้นนายบ้านใส่สายตาวาดไปทั่วหนองลาวหูสึกโล่งใจเมื่อเห็นครึ่งหนึ่งของหนองเป็นบ่อลงสาวหนุ่มเอาผักตบออกจากหนองหั่นหมดแล้วลาวบ่เห็นขี้เหงื่อบ่เห็นตุ๊กเป่าพลาสติกหรือเศษกระดาษฟูอยู่หน้าหนองน้ำหนองที่เคยดำเปื้อนค่อยๆเริ่มใสขึ้นมาย้อนมีคนไปทำความสะอาดมันนายบ้านยิ้มออกมาด้วยความดีใจคิดอิสาสาวหนุ่มพวกนี้อยากหนุ่มกว่านี้อีกจะ30ปีเด้เราคิดในใจแนวใดเฮากะบ่อาจย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้อีกแล้วปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของพวกคนหนุ่มรุ่นใหม่ซะนางเป่งและนางสมดีคิดเรื่องนี้ได้แนวใดโซกกิจกรรมแบบนี้มาให้สาวหนุ่มเฮ็ดให้พวกเขามีสองทางหารายได้พร้อมทั้งเฮ็ดอนามัยหนองน้ำนี่อีกบัดนี้แล้วหนองใสจะกลายเป็นหนองที่ใสสะอาดสมกับชื่อของมัน

0: างพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าหนองใสซึ่งเขียนโดยนางบัวแก้วแสนมนตรีได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างสูงเสียงขออวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ได้ขุดเอาไว้เฮ็ดขอเหล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่ดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสันก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆ

ถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกายาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแห่งใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลกะขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเด้อเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกะแม่นเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดคาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกะแม่นเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนกะแมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบอนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เฮาจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวดกาสภาพเทคนิคของรถเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าววันใครสิได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพ่อ
0: ลูกให้หยังคือบ่รีดซะนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกฮู้บ่จักหน่อยเกิดไฟสดใหม่เฮือนใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกเลยฮู้จักประหยัดแม่ลูก
1: เจ้าพ่อ
2: เฮ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวัน
3: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
2: เฮ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดี๋ยวนี้น้องเศร้า
3: หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระน่าฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้เฮาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัวในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้ผลบวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวต่างๆฉะนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปน้ำเฮาบ
1: อโอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยปันได้น้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารนหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารนหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั้นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเซียนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวซ่างที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวแล้วจะปาไว้อยู่ประมาณ5-10 นาทีได้กระล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อหลุดอาการแสบฮ้อนอันที่2เมนให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็เมนเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะถูกเจือปนด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารนหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอ่าน้องนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็อย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะหรือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านทานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายภัตถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สู่ฐานฝังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นอะไรท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุมใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดสอบจูโดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงนั่นแหละเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเฮ็ดได้ให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงเอารายการล้มทั่วทิศหน้าปารุณมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่17เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026นี่เดือนมิถุนาก็เดินทางหรือว่ามาฮอดครึ่งเดือนแล้วดังนั้นพวกเขาผู้จัดตั้งทุกปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานก็จงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบต้อนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดในแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเฮาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดน้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นไดโน่สาวนากสิกรของพวกเฮาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดระยะนี้การตกกล้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นไดแล้วหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้กล้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถฮุดกำลังไถฮุดกำลังตกกล้าอยู่ก็มีเอาทางรายการล้มโดยทิศนพรุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้อยากได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าซวยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็ย่านให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาละจึงจะให้ผลผลิตในท้ายฤดูกาลได้ครับมากครับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับเมื่อที่ผ่านมาและการล้มโดยทิศนาบาลุนมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ทานได้เบิกบานมุ่นซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ทานได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

เป็นนั่นแหละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงทำยิดสุดทำยิดจากทางรายการพวกเขาก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิได้ดีพอสมควรเนาะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้มันเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมอนเดสมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มะนิลาซึ่งเนื่องในของศาลได้เขียนว่าข้าพเจ้าฮู้ซึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในขงเขตดังกล่าวตั้งหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังประธานและผ่านประธานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านพาความหยุ่งยากและฟื้นฟูเขตที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประสบกับแผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี่แหละเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายไปจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ละเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองซึ่งท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดาหากฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งกันแขวงกันเมืองและอยู่ภายในกลุ่มของยางเป็นระบบเน้นสร้างหากฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่ซนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเฉลี่ยเศรษฐกิจประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสั่งเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มี2ทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเพิ่นได้กล่าวย่องยอชมเชยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะน้ำแขวงเสกองในการนำพาสีน้ำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศ
สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพ่อมีทิศสี่น้ำว่าถึงแม้นว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบใส่ความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภาพการใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกเบิ่นสู่ซนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเปลี่ยนแบบอย่างนำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแทดเหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีขั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แทดเหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงานสามสางไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังถันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงเสกอกต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคว้าหาลือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกโตนกันระวางตัวเมืองกับชนบทความแตกโตนกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่มันเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอลมพนักงานหลักแหล่งอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงานที่จะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่ซนนำพาซี่น้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงท่านรองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์ศรีร้อนศรีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพักคณะนำพนักงานรักแรงภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์ศรีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหั่นได้เอาใจใส่นำพาซี่นำเวียงงานก่อสร้างผักพนักงานรัฐกรพลกรกงจักการจัดตั้งการปกครองและเวียงงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งปันกัญญามติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด 1,148 หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งในนี้มีคณะพรรคหากฐานทั้งหมด57หากฐานมีหน่วยพรรคทั้งหมดพันกับ91หน่วยคณะพักหักฐานอ้อมข้างแขวงมี16หักฐานคณะพักหักฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หักฐานและคณะพักหักฐานอ้อมข้างเมือง27หักฐานมีสำนักงานนี่มี22หักฐานมี1กลุ่มบ้านและ4คณะพักหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพักทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง4,341สหายเทียบใส่ปี2025
ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำห้อง860สหายเป็นหญิง246สหายเวียงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี2025หาพ้องหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นได้864หน่วยพักกว่าเมา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและขันเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำพร้อมคณะและคณะประจำคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นหน้าอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายนะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะจากนี้ไปจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงกวงจิของเวียดนามนี่ในห่วมกันลาดตะเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งชาติปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันเองตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตระเวนห่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงกวางจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตระเวนห่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่ล่ะ2กองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดําเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนําโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิงหัวหน้าการด่านกองบัญชาการด่านซ้ายแดนแขวงกวางจิและสายฮวงน้ำห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวางจิโดยมีบรรดาสหายแผนการคะแนนการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมน้ำการลาดตะเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตะเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตะเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แม้นรับประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแม้นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตระเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความหับผิดชอบในระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลุ่มกองได้แสดงความเห็นถึงความสามัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความมาผิดชอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตระเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและกระบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมบริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งเหตุของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตะเวนห่วมแล้วคณะลาดตะเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแม่นพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำข่าวมาจากห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงคำมวนและก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแมนจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเคียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเส
ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนศัยสาตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงศารองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรัศมีวงคำสาวรองหัวหน้ากลุ่มควบคุมบัญญัติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวท่านนางเบกตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข้ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่ในคอนปากเสในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปากเสการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียงงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงอยู่เก้าเมืองหนึ่งนครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงปี2011หา2015ท่านลุคเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นท่านวรรณไสยสาตกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข้ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข้ยุงร้ายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงเพาะพันธุ์ของยุงร้ายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายด้วยวิธีแบบใหม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข้ยุงร้ายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปากเสจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข้ยุงร้ายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะน้ำกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกร้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทุนท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงพงศาลีพุ่นได้บ่านี้อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่พุ่นได้ประกาศพลังงานน้ำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พลังงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีพุ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตรีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
มีบรรณาธานกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมคังแขวงเข้าร่วมนำและในพิธีนี้ท่านธนุคำปิตจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของท่านคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่16เดือนพฤษภาคม2016ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพรมห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เขียนมอบมติตกลงก็แม่นพลตีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสุมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเรียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดเลยอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้ฮุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่หยุดยั้งคำแสงสลิวันเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้มื้อนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียงงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้ประเสริญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันทพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังประเสริญกับปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษาซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวียงงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2020ขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาคู่ห่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ติดพันกับเวียงงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงโดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์ชีวนันทพันธ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและนื่นรัฐบาลก็คือกระแหน่งการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลคุ้มครองพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเพิ่นเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

มาหอดนี้เวลาในรายการลบด้วยทิฏฐบรรลุนสารมนี้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไรวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราได้ออกอากาศให้มีรายการได้ฮับฟังเป็นประจำนอกจากจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆแล้วเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสนับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนสำหรับทานใดที่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายพวกเฮาเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนอีกาออกตลาดไปเกี่ยมขายเครื่องแน่แต่ดึกแต่ดื่นพุ่นละมีรายการเพราะว่าประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานของคนเฮานี่ก็แตกต่างกันเนาะแต่บ่ว่าจะเป็นทุกๆอาชีพทุกๆนาทีเวียกงานก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จทางรายการพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาท่านสู่สนไปน้ำกันเนาะให้ประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกสวงบ่เซาให้ลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่าง

สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ควรถือเบาเด้อมิตรรายการบ่ให้ว่าเจ็บเป็นน้อยหนึ่งก็ไปซื้อยุกซื้อยาตามห้างขายยาทั่วไปมากินอยากให้มิตรรายการนี้ได้กวดได้ไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่ากินยาหลวงยาหยังกับประสงค์บ่ซาวแล้วลองหันเปลี่ยนกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งบางคนนี่กินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวถูกและดีมิตรรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะเป็นพยาธิเบาหวานกินยาหลวงยาหยังกระเบื้องบ่เซาเพิ่นได้น้องหันมากินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือยาสมุนไพรตีเบาหวานกินแล้วเนี่ยโอ้เพิ่นว่ารู้สึกสบายตื่นโตธาตุน้ำตาลกระลุดห่างกายนี่ก็มีความแข็งแห้งขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับนี่ล่ะมิตรรายการคุณประโยชน์ดีๆเนาะอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักเพราะว่าสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ลุงป้าเอาอาเนาะทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซ่วงบ่เซาก็อยากแนะนำเนาะลองหันเปลี่ยนเปิดใจการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าสนใจอยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงโทรสอบถามได้เนาะ020-55-704-709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่เศร้าแล้วมีรายการตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเฮาหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนนี่ก็ยังก้มๆเงยๆอยู่เนาะเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกเงินเวียกซานไปนำโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่หญิงเฮานี่แหละก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันหรือว่าท่านใดที่กำลังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายหรือว่าดื่มน้ำซาดื่มกาแฟจิบๆอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะหาฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนทางรายการพวกเราขอเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนด้วยเสียงเพลงเนาะให้เป็นการผ่อนคลายบางคนนี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในทางกายอาจจะอิดเมื่อยทางกายบ่สดชื่นแดหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาต้อนรับอรุณวันใหม่ในตอนเศร้าเนาะหับฟังแล้วก็ขอให้เป็นความสุขหับฟังแล้วก็ขอส่งยิ้มให้กันและกันผ่านเสียงเพลงเด้อเม็ดรายการสำหรับระยะนี้ถ้าผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้พวกเขาอยากแนะนำให้ทานได้หู้จากสมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรเป็นพังอีฮุมสนิทแคปซูลทานบุฟังให้คุ้นประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเสริมสร้างเฮทาตให้กับทางกายและสารอาหารให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ขาดเฮทาตขาดสารอาหารในทางกายแน่นอนล่ะทานบุฟังอาจจะเห็นให้ทางกายอิดเมื่อยเดภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแน่อย่าลืมเม็ดรายการสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือสมุนไพรผักอีฮุมสนิทแคปซูลเนาะให้คุ้นประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรลดความดันสำหรับทานใดที่มีพยาธิประจำตัวมิดรายการอย่าลืมเนาะยาสมุนไพรลดความดันนี่จะช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีและลดความดันเลือดสูงนี่คือสมุนไพรดีๆท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนั้นระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดดบางมื้อก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อก็ท้องฟ้าสิครึ้มๆคือฝนสิตกแน่บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนอากาศร้อนอบอ้าวบางเทื่อนี่ก็มีฝนตกลงมาแดดมิดรายการบางคนที่ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นไข้ห่างกายนี่มีการอ่อนเพลียเป็นวาดเป็นไอได้ง่ายอย่าลืมมิตรรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสมุนไพรกระไซขาวซึ่งกระไซขาวนี่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายสำหรับทานใดที่ว่าห่างกายบ่แข็งแรงลองเอากระไซขาวไปกินเบิ่งมิตรรายการจะเป็นสนิทแคปซูลเด้อจะมี5แคปซูลเนาะต่อ1กล่องท่านผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020557047709หรือว่าจะติดตามอีก1ช่องทางผ่านทางเพจเนาะ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟคนที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังแนะนำเติมเนาะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณประโยชน์และตอบจุดกับทางกายนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็เป็นลูกค้าประจำเนาะโดยเฉพาะก็คือทานใดที่ว่าเคยดื่มน้ำชาดื่มกาแฟโดยเฉพาะก็คือกาแฟเฮ็ดเมืองปีเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์สำหรับทานใดที่ต้องการซาพังอีหุมหรือว่าซามะขามป้อมท่านผู้ฟังทานใดที่ว่าขาดวิตามินซีภูมิต้านทานบ่แข็งแรงหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่าลืมท่านผู้ฟังการดื่มน้ำซาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์กับทางกายได้นั่นก็คือซามะขามป้อมช่วยให้วิตามินซีให้กับทางกายเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายบ่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่ามีรายการรับฟังที่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สินค้ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าอยากได้ซาอยากได้กาแฟก็สามารถติดต่อได้เนาะ020-55-704-709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรเสียงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนทอดวันอาทิตย์ทางระบบ AM และก็ FM 103.7 MHz พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้เบิ่งชมกันทางออนไลน์ที่เพจวิทยุแห่งชาติก็คือ Lao National Radio มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศจากทีมงานข่าวของเราได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันระยะนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระยะฝนตกเนาะถือว่าฟ้าฝนสุรทาสภาพอากาศก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพเนาะการกินการอยู่ให้สะอาดเนาะอาหารการกินก็อย่างแนะนำไปทุกท่านปรุงให้สุกดีเนาะบางคนจะกินดิบกินแดงหลายเกินไปนะพยาธิบาดยังได้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและนอกจากนี้ระยะนี้ก็การบริโภคเห็ดก็ต้องมีสติระวังตัวระมัดระวังเห็ดเบื่อต่างๆก็เลยเกิดขึ้นหลายอยู่ในทั่วประเทศพวกเราปัญหานี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเช่นเดียวกันที่ทุกคนต้องหูสติในการป้องกันตัวในการบริโภคอาหารการกินเครื่องปรุงของหลวงต่างๆเนาะพอจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมทับทามห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบสบับปั๊บบุ๋งขั้นศูนย์กลางในวันที่15มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมใหญ่พร้อมด้วยอดีตการนำอาวุโสกรมกองอ้อมข้างและคณะรับผิดชอบปรับปรุงกฎหมายเข้าห่วมในโอกาสนี้ท่านพลจัตวาอนุเดชคูณคำหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงห่างกฎหมายดังกล่าวโดยยกให้เห็นความจำเป็นและเหตุผลในการปรับปรุงกฎหมายซึ่งกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับธรรมอิฐแมนได้ประกาศใช้ในปี2007ต่อมาได้มีการปรับปรุงครั้งที่1และถูกหับห้องประกาศใช้ในปี2017ซึ่งเป็นฉบับนำใช้ในปัจจุบันได้เป็นบอนเองที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าวิชาเฉพาะนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบมีความนักแน่นเข้มแข็งจะตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะการสิ้นน้ำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกากำลังได้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบหลักการเทละก้าวมหอดปัจจุบันกฎหมายฉบับดังกล่าวได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นเวลา8ปีเหตุให้บางภาคหมวดและก็บางมาตรามีเนื้อในบ่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าและยาวนานผ่านการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงในบางภาคหมวดและก็มาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกำลังทั้งเป็นการยกสูงฐานะบทบาทหน้าที่การเมืองของกำลังป้องกันความสงบให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิทยาเวียกแบบแผนการสี่นำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกาจรรยาบรรณจรรยาธรรมของนายและพลตำรวจในกำลังป้องกันความสงบทั้งเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะในทั่วกำลังป้องกันความสงบประชาชนให้แท้เหมาะถูกต้องและสอดคล้องขึ้นกว่าเก่าไปตามทิศการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดทะลักเก่าในการปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้มีความพึงประกันเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงสำหรับโครงประกอบของกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงหากฎหมายฉบับนี้ประกอบมี10ภาค8หมวดและ66มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด12มาตราและปรับปรุง46มาตราหักษาเดิม8มาตราจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันสุ่มใส่ประกอบคำคิดเห็นอย่างกลมไปกลมมาใส่บรรดาเนื้อในใส่ภาคใส่หมวดและมาตราที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเข้าใหม่เพื่อเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่คณะรับผิดชอบนำไปพิจารณาปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในต่อหน้าปฏิตามข่าวกันที่วันที่15มิถุนายนนี้ท่านบุญเหลือพันดันวงกรรมการส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามเพศส่วนกลางพรรคได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนางเมลบาโลเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและเอียกลั่งเหนือประจำลาว และต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเคนบาซองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำลาวคนทำอิฐที่มีสำนักงานตั้งอยู่ณนครหลวงเวียงจันทน์ในโอกาสนี้ท่านบุเรือพันดานวงได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่ลาวของท่านนางเมลบาโลและเนี่ย3ปีผ่านมาซึ่งท่านทูตได้เคลื่อนไปอย่างเฮาหันและประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสุกยู่ส่งเสริมกันพัวพันธุ์ร่วมมือระหว่างอังกฤษและลาวให้มีความแน่นแฟ้นและเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือจากประชาชนและรัฐบาลอังกฤษระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของลาวในโอกาสนี้ท่านนางเมลบาโลก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้และแสดงความขอบใจต่อคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักก็คือการนำผักรัฐของลาวที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและนอกจากนี้ท่านทูตยังได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของลาวที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาและยืนยันว่าจะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายการพัวพันสองฝ่ายให้นับมือแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นและพร้อมกันนี้ท่านบุเรือพันดานวงยังได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อท่านเคนวาซองที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำลาวพร้อมทั้งสมเสยต่อการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันของท่านทูตในการประกอบส่วนสุกยู่และเสริมขยายการพัวพันธุ์ร่วมมือระหว่างลาวและแคนาดาพร้อมนี้ยังได้แสดงความขอบใจต่อการสุกยู่และส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ในขอบการร่วมมืออาเซียนแคนาดาและการส่งเสริมการค้าการลงทุน2ฝ่ายที่แคนาดาได้จัดตั้งปฏิบัติระหว่างกระทรวงเกี่ยวข้องของลาวกับห้องการสภาการค้าแคนาดาประจำลาวและแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนแคนาดาที่ได้ให้ทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆให้แก่ลาวอย่างต่อเนื่องโดยผ่านองค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลเช่นว่าเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาซีดและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆลาวมีความยินดีต้อนรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากประเทศแคนาดาพร้อมนั้นหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภาระบทบาทความรับผิดชอบของคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคและพร้อมที่จะให้การร่วมมือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสถานทูตตามภาระบทบาทของคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเพื่อประกอบส่วนเสริมขยายและพัฒนาสายผู้พันลาวและแคนาดาให้นับมือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปติดตามข่าวนครหลวงเวียงจันทน์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสร้างพนักงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติในพิธีมีท่านอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมมีบรรดาพนักงานโรงหลักฐานอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์พนักงานครูอาจารย์โรงเรียนการเมืองและการปกครองณขนุงจันทร์พร้อมด้วยนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6ในโอกาสนี้ท่านอาสมัครทอง 4,000 ดอนได้นำเสนอหัวข้อที่1เป็นเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อไปงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งได้ยกให้ฮู้ถึงเนื้อในบางตอนสำคัญว่าทิศนำการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก่อนอื่นต้องได้ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายการพัฒนาชนบทรอบด้านคือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์ทั้งเป็นเวียกบุริมสิทธิ์สำคัญของภาคของรัฐและทั่วสังคมพัฒนาชนบทยามใดก็ติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการเฮ็ดตามความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของประชาชนแต่อุดมการณ์สูงส่งของภาคเท่านั้นหากยังแม่นการเข้าร่วมปฏิบัติพันธสากลในการพัฒนาแบบยืนยงต้องเฮ็ดให้ระบบการเมืองอยู่ชนบทมีความเข้มแข็งหนักแน่นสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าในการปกปักรักษาพัฒนาตนเองและพัฒนาบ้านให้ลุกพ้นจากความทุกข์ยากซึ่งแสดงออกเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนอยู่ชนบทได้รับการปรับแปลงให้ดีขึ้นจะแจ้งมีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีการศึกษาสาธารณสุขได้รับการยกระดับเข้าสู่คุณภาพใหม่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทิศทางหน้าที่จุดสุ่มยุ่งแห่งการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมและป่าไม้เป็นสินค้าติดพันกับ อุตสาหกรรมปรุงแต่งและการตลาดตามทะแหงได้เปรียบของท้องถิ่นและเขตแคว้นสุกยู่การพัฒนาวิสาหกิจฟาร์มครอบครัวตัวแบบในการผลิตสินค้าสดสีภาพสะอาดหรือว่าปลอดสารพิษสนองให้แก่ตัวเมืองเปลี่ยนแทนการนำเข้าและเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งปฏิตามข่าวกันที่กระทรวงการต่างประเทศในวันที่15มิถุนายนนี้ท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะท่านดาเซียนซีโอรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีรูมานีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวแต่วันที่14หาวันที่16มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวของท่านดาเซียนซีโอรสในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและรูมานีตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือการร่วมมือในของเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีและพร้อมกันนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ฝ่ายรูมานีทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อการเสริมโยงเสริมจอดการพัฒนาชนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเปลี่ยนดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาติและนอกจากนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาลือระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาลือแนะใส่เพื่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวและรูมานีในซุ้มปีต่อหน้ารวมทั้งการร่วมมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างรูมานีและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยู่เพื่อให้มีการเสริมขยายการเมืองในของเขตต่างๆระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่ารวมทั้งการร่วมมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันท่านที่ปรึกษาประธานาธิบดีรูมานีได้พบปะกับคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือในของเขตการค้าและการลงทุนในตัวหน้าลาวและรูมานีได้สร้างสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่25เดือนพฤศจิกปี1962ทั้ง2ประเทศยังเป็นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งอีกด้วยพวกเขาจะไปติดตามข่าวจากนักข่าวแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อนวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไซได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมเนื้อในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและเนื้อในกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอุดมไซครั้งที่10สุดที่2ให้แก่พนักงานราชการในของเขตการเมืองและองค์การจัดตั้งมหาชนให้เกียรติเผยแผ่เสื่อมซึมโดยสหายนางเวียงมาลีสุสุริไซห้องเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซสายสมจันทร์มูลกสิงกรรมการประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษกประจำเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงลมไซมีรายงาน
1: กองประชุมได้เผยแผ่เนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งเน้นใส่การเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคการยกสูงขีดความสามารถในการนำพาของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026 หา 2030 เพื่อสืบต่อสร้างปฐมปัจจัยให้แก่การนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นตามจุดหมายที่วางไว้พร้อมนั้นกองประชุมยังได้เสริมเสริมเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงสุ่มใส่การขุดค้นถ่ายแห่งปมซ่อนของท้องถิ่นเป็นต้นแมนการพัฒนากสิกรรมเป็นสินค้าติดพันกับการปรุงแต่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมการนำไส้ที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทั้งผ่านและการค้าการลง ทินเอกสารอธิบายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแบบถามตอบสำหรับสมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งมีการประกอบคำคิดคำเห็นตามคำถามจ่อจิ้มเติมอีกในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นให้สมาชิกพรรคพนักงานทุกสหายจงกำแน่นเนื้อในจิตใจของกองประชุมพร้อมกันนำไปพันขยายหันเป็นแผนงานเข้าในเวียกงานตัวจริงในห้องการตนให้ได้หับผลดีน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากอุดมไซไปติดตามข่าวทางแขวงไซสมบูรณ์ท่านสุขสาครสมอรุณประธานสมาคมใจถึงใจและท่านนางหนอมพ่อมะไลได้ต่างหน้าเดินทางมามอบเงินที่ได้รับจากการเปิดบริจาคนำสังคมให้แก่สองครอบครัวที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ในวันที่11มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านไซยสิทธิ์ลีสังดวงพระจันทร์ประธานกฎกาพักรัฐเมืองลองแจ้งพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องและต่างหน้าครอบครัวที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: จำนวนเงินที่นำมามอบให้เกศสองครอบครัวในครั้งนี้รวมมีทั้งหมดจำนวน288ล้านกีบมอบให้ครอบครัวละ134ล้านกว่ากีบในนี้ยังได้นำออกไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอีกจำนวนหนึ่งให้เกศสองครอบครัวเซนข้าวสารจำนวน22เป๋าน้ำดื่มและเครื่องใช้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวแม่นได้จากการเปิดบริจาคน้ำใจจากสังคมที่ได้พร้อมใจกันบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งสองโดยแม่นท่านนางหนอมพร้อมมะไลหรือว่าเจ๊หนอมเป็นขวาต่อในการบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้แก่สองครอบครัวดังกล่าวซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีหักแพงและเป็นห่วงเป็นใยของทุกคนในสังคมที่ปะทิมกันในยามวิกฤตและได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ในโอกาสนี้ท่านไซยสิทธิ์ลีสังดวงพระจันทร์พร้อมด้วยต่างหน้าสองครอบครัวก็ได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านสุขสาครสมอรุณและท่านนางหนอมพร้อมไลหรือว่าเจ๊หนอมตลอดฮอดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านในสังคมที่ได้ให้กำลังใจและบริจาคเงินมาช่วยเหลือในครั้งนี้พุทธสนเวสวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุทรงาน
0: ไปติดตามข่าวทางภาคใต้ไปที่แขวงอัตตปือวันที่13มิถุนายนนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือสืบต่อสุดนู่ส่งเสริมการสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่บ้านภูยางตาแสงสมบูรณ์เมืองภูวงด้วยการเข้าร่วมของทานธนูไซบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีทานกงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานสมจิตวรรณสนหองหัวหน้าหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองภูวงได้ขึ้นรายงานให้ทราบเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าในทั่วเมืองภูวงประจำปีนี้โดยทั้งเมืองแมนเริ่มต้นได้กะเกียมกาแกนพันไม้แล้วทั้งหมด70กิโลและกาเบียไม้ได้ถึง 45,870 เบียในนั้นภาครัฐประกอบส่วน 28,952 เบียร์และภาคเอกชน 16,800 เบียร์สำหรับขบวนการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าในมือนี้13มิถุนายนแมนได้เน้นใส่การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายรับโดยได้นำเอาเบียร์ต้นแมคคาเดเมียจำนวน300เบียร์มาปลูกผสมประสานกับต้นกาแฟอีกประมาณ 10,000 เบียร์ลงในเหนือที่ดินที่กำหนดไว้ซึ่งการปลูกกาแฟดังกล่าวนี้แมนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยายาส่งเสริมกสิกรรมที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกกาแฟอยู่บ้านภูยางและบ้านภูเกือเพื่อยกระดับการผลิตให้ไกลเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ทานธนูไซบรรสาลิตได้ให้เกียรติโอลมแลนินนักถึงยุทธศาสตร์ของแขวงอัตตปือที่ย้ำได้ก่อให้ความสำคัญต่อการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การปลูกต้นไม้ในมือนี้ซึ่งเป็นการยั่งยืนอย่างจะแจ้งว่าเวียกงานการปกปักรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ของแขวงอัตตปือแม่นหน้าที่รวมของมดทุกคนที่ต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตลอดไป
0: พวกเราจะไปติดตามข่าวทางภาคเหนือทั้งแขวงพงศาลีวันที่15มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือเล และจัดพิธีประกาศตาแสง4ตาแสงยำเป็นทางการคือตาแสงบุญไซตาแสงบ้านย่อตาแสงเสียงฟ้าและตาแสงงายเหนือโดยกันเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมิทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำนักศูนย์กลางภาคห้องเลขาภาคแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานภาคพนักงานเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขันแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
4: ท่านวิสันต์บงนครประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ผ่านบทรายงานการสร้างตั้งตาแสงของเมืองซึ่งปัจจุบันทั่วเมืองมี66บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 29,399 คนหญิง 14,471 คนมี 7,324 ครอบครัวมี 5,424 หลังคาประกอบมี15เผ่าในนี้ส่วนเผ่าที่กวมอัตราส่วนหลายกว่าหมู่แม่นส่วนเผ่าอาคากวม 41.93 ส่วนร้อยเผ่าผู้น้อยกวม 33.43 ส่วนร้อยเผ่าลือกวม 14.16 ส่วนร้อยเผ่าห่อกวม 2.59 ส่วนร้อยเผ่าลาวกวม 1.15 ส่วนร้อยประกอบมี5กลุ่มบ้านและ23บ้านเทศบาลที่ขึ้นกับเมืองโดยกงมี119หน่วยภาคมี9คณะภาคฐานในนี้มีคณะภาคฐานกลุ่มบ้าน5คณะภาคฐานและ4คณะภาคฐานอ้อมข้างเมืองมีสมาชิกภาค 1,598 สหายหญิง601สหายในนี้สมาชิกภาคสำหง64สหายหญิง18สหายมีคณะบ้าน218ท่านหญิง21ท่านในนี้มีนายบ้าน66ท่านหญิง2ท่านห้องในบ้าน153ท่านหญิง19ท่านมี21ห้องการและ2กองบัญชาการจำนวนพนักงานรัฐกรมี643ท่านหญิง434ท่านในนี้เพื่อเหตุให้ตาแสงที่สร้างตั้งใหม่นี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสงบแดดเติบใหญ่เข้มแข็งในทุกด้านจากนั้นคณะประธานและการนำทุกขั้นห่วมพิธีตัดดิบปินเปิดปลายดันคลองเก่าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พิธีการสั่งตั้งตาแสงสีตาแสงอย่างเป็นทั้งการ
0: ไปติดตามข่าวทั้งแขวงไซยบุรีวันที่15มิถุนายนนี้ที่สโมสรหงวการแขวงไซยบุรีได้จัดกลุ่มประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสาขาธนาคารของลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางและแผนกการเงินในแขวงไซยบุรีเขาวงเป็นเกียรติมีทานดวงตาไซวุฒิห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการภาคแขวงท่านสุกันจันทวงศ์หัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวหลวงพะบางมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงไซยบุรีเข้าร่วมท่านดวงตาไซวุฒิกล่าวว่าในทางกลางที่ทุกภาคส่วนของสังคมกำลังสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาเผยไทยเงินเฟ้อลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนมีศักยภาพหลายขึ้นเพื่อประกอบส่วนแก้ไขปัญหาดังกล่าวแขวงไซบุรีจึงได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองการนำไส้เงินตาต่างประเทศและส่งเสริมการนำไส้เงินกีบคุ้มครองหนี้สินคุ้มครองรายรับจากต่างประเทศเห็นได้ว่าการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวนั้นแม้นมีความสำคัญหลายในการติดตามกฎการธุรกิจและธุรกรรมเงินตาต่างประเทศนั่นก็เพื่อแน่ใส่ยกสูงคุณค่าและเสถียรภาพของเงินตาต่างประเทศส่งเสริมการจราจรสินค้าให้มีความคล่องตัวเปิดกว้างการพัวพันห่วมมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันแขวงไซยบุรียังได้พึ่งพาการนำเข้าสินค้าเหตุให้ความต้องการนำไส้เงินตาต่างประเทศที่มีปริมาณสูงบวกกับค่านิยมในการถือครองเงินตาต่างประเทศของประชาชนมักจะถือครองสกุลเงินตาต่างประเทศไว้เป็นต้นมาอาจจะเป็นเงินสกุลเงินบาทสกุลดอลลาร์และก็สกุลเงินหยวนพร้อมเดียวกันนั้นการจะตั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องก็ยังบ่ทันมีความเข้มงวดเท่าที่ควรสามารถเห็นได้จากมีหัวหน่วยวิสาหกิจและผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังมีการติดประกาศราคาสินค้าและบริการเป็นเงินตาต่างประเทศนำใช้เงินตาต่างประเทศเพื่อสำนักค่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะแม่นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในกองประชุมครั้งนี้ต่างนาให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวหลวงพะบางก็ได้ขึ้นรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานคุ้มครองเงินต่างประเทศที่หลวงพะบางและจะตั้งปฏิบัติ ในแขวงเชียงบุรีระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ผ่านทางบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำแขวงหลวงคำบางและแผนกการต่างๆในแขวงไซยะบุรีและก็ได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกดังกล่าวนั้นปัญหาการใช้เงินตาต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่พวกเขาทุกคนในสังคมควรจะช่วยกันและก็เป็นเจ้าการร่วมกันเนาะก็ถือว่ายังมีบางห้างค้าบางภาคส่วนเธอก็ยังเห็นติดป้ายราคาสินค้าเป็นเงินตาต่างประเทศและผู้ที่มาใช้ก็เช่นเดียวกันเนาะก่อนจะซื้อสินค้าต่างๆก็ควรจะมีการไปแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องแลกเปลี่ยนก็ต้องแลกเปลี่ยนกับหน่วยบริการของธนาคารของภาครัฐที่ถูกต้องถ้าว่าพวกเขาไปเบิ่งอยู่ต่างประเทศเกือบทุกประเทศในโลกถ้าพวกเขาจะเดินทางไปเที่ยวไปซื้อสินค้าต่างๆมันพวกเขาต้องได้ใช้เป็นเงินตาของกระเจ้าเนาะสำหรับพวกเขาอยู่ประเทศลาวแน่นอนพวกเขาก็ต้องปลุกระดมให้กระเจ้านั้นหันมานำใช้เงินกีบของลาวพวกเขาหาบุคคลจะพาเป็นเงินต่างประเทศเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสาวขายถ้าว่ากระเจ้าอยากซื้อสินค้าต้องแนะนำกระเจ้าว่าพวกท่านต้องไปแลกเป็นเงินกีบลาวสกอร์จึงสามารถซื้อสินค้าอยู่ลาวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเขาควรช่วยกันเนาะอันประดาทานทั้งหลายเพราะว่าเหตุใดพวกเขาจะสามารถเหตุไทยเงินของพวกเขานี่มีคุณค่าขึ้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าสหายทั้งหมดต่อจะต้องเป็นเจ้าการร่วมกันและอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมาปัญหาการที่คนลาวพวกเขาหลายฐานที่ต้องการที่จะไปเหตุเวียกอยู่ต่างประเทศแปลนเอกสุมกสารต่างๆจากบริษัทที่จัดหางานที่บ่ถูกต้องที่บ่มีตัวตนหรือว่ามีการแอบแฝงต่างๆนี่อันนี้ก็ควรระมัดระวังผ่านมากับที่ว่านักนวงที่พวกเขาเคยเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆพวกเขาก็ได้แจ้งไปเลยว่าให้ติดตามเบิ่งรายละเอียดว่ามันมีความถูกต้องชัดเจนหรือบ่ที่จะสามารถเอาแรงงานลาวนั้นไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศได้ตามกฎหมายของบ้านเขาเจ้าหลายคนก็ถูกต้มถูกตัวทงยั่วถือว่าเสียเงินไปนี่นับบ่ถ้วนแล้วที่ผ่านมานี่ทิดแล้วนี่ก็รู้สึกว่า300กว่าฐานเนาะรวมเป็นเงินนี่3ซื้อกว่าแหละอันนี้ก็น่าเห็นใจผู้ที่เพิ่นต้องการจะไปต่างประเทศเพื่อหยังก็เพื่อจะไปสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้ครอบครัวตนเองแต่พอต้องเบิ่งว่าบริษัทนั้นมีตัวตนที่แท้จริงหรือบ่และทั้งรัฐบาลได้รับรู้บริษัทที่ไปเปิดไปนั้นหรือบ่อันนี้ฝากไว้คิดหมดทุกคนเนาะและอีกอันนึงก็เรื่องสแกมเมอร์นี่ก็ยังระบาดหนักได้อยู่ในประเทศลาวพวกเขานี่หลายแขวงหลายเมืองปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังกวดล้างอย่างหนักเช่นเดียวกันดังนั้นก็ฝากถึงเจ้าของเงินพักเงินเซาห้องแท้ต่างๆถ้าว่าจะมีคนต่างประเทศมาเซาเงินเซาสร้างของท่านจะต้องตรวจสอบละเอียดอย่างดีว่ากระจ้อนมาแบบใดมาเป็นกลุ่มแนวใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันบ่ให้ท่านนั้นมีความผิดไปนำเนาะต้องตรวจสอบแล้วก็การที่พวกเขาใช้ผู้ใดผู้หนึ่งมาเซาเงินอยู่เป็นประจำหลายปีหรือว่าเป็นเดือน2เดือนเขาก็ต้องมีแจ้งบ้านแจ้งเมืองให้เจ้าที่รับทราบว่ากระจ้อนมาจังใดมาจังใดถูกต้องตามกฎหมายหรือบ่เฮาต้องขอพาสปอร์ตกับเจ้าเพื่อไปแจ้งมาจังเมืองเด้เป็นการคุ้มครองคนเมืองต่างประเทศแต่อันนี้ก็พอก็แนะนำเพื่อบ่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเฮือนเซาห้องแท้ทั้งนี้ก็ตกเป็นเหยื่อได้ด้วยการหลอกลวงของกลุ่มคนบ่ดีเนาะเอาขอบใจทุกคนเวลาของกำหนดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวลาทานผู้ฟังได้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
5: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
7: เพื่อสังคมเรา
8: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
9: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร